0: ซูเปอร์ไบค์ในปีนี้มีการปรับกติกาให้เข้มข้นขึ้นเพื่อสอดคล้องกับรายการระดับเอเชียอย่างเอเชียโรดเรซซิ่งพร้อมขยายฐานผู้ชมต่างประเทศด้วยการถ่ายทอดสดตลอดฤดูกาลไปยังประเทศจีนผ่านแพลตฟอร์มโตอินเว่ยป๋อไอฉีอี้และฮูย่าโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4สนาม5เรสเพื่อตัดสินแชมป์ประจำฤดูกาลประเดิมสนามแรก 19-21 มิถุนายนนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์ซึ่งผู้ชนะในรุ่นซูเปอร์สต็อก 1,000cc ซูเปอร์สปอร์ต 600cc และซูเปอร์สปอร์ต 250cc จะได้รับสิทธิ์ไวการ์ดเข้าแข่งขันในศึกเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ 2027ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์และ Facebook BRIC Superbike 2026ภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: สมาคมกีฬาบริดแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นเวทีคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันเยาวชนโลกในปีถัดไปโดยนายชัยวัฒน์พิเศษสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาบริดแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับศักยภาพกีฬาบริดไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีนายนัทนันท์ สาสะรมฝ่ายส่งเสริมเยาวชนและประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำสมาคมร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการดูแลสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเชิงระบบโดยสมาคมได้นำแนวทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาปรับใช้ตามนโยบายของภาครัฐเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้พัฒนาระบบติดตามการฝึกซ้อมผ่านเว็บไซต์เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลนักกีฬาเป็นรายบุคคลถือเป็นหนึ่งในสมาคมกีฬาแรกๆที่นำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้พัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังขณะเดียวกันนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยยังได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อประเมินและติดตามผลหลังการแข่งขันตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องปริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าตุ๊กตุนตุ๊กตุนเขียนต่อเต่าสระอุไม้ตรีกอไก่ต่อเต่าสระอุไม้เอกนอหนูหมายถึงตุ๊กตาตัวเล็กๆ เดิมนิยมใช้ซ้อนกับคำว่าตุ๊กตาเป็นตุ๊กตุนตุ๊กตาประมาณพุทธศักราช 2515 ถึง 2525 มีการ์ตูนและภาพยนตร์ชุดสำหรับเด็กจากญี่ปุ่นเข้ามาฉายทางสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยเรื่องที่โด่งดังมากเช่นหน้ากากเสือไอ้มดแดงย่อยมนุษย์อุลตร้าแมนทำให้มีผู้คิดนำตัวละครจากการ์ตูนและภาพยนตร์ชุดเหล่านั้นมาทำเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆออกขายเป็นของเล่นสำหรับเด็กผู้ชายเรียกกันว่าตุ๊กตุนหรือตัวตุ๊กตุนคำว่าตุ๊กตุนซึ่งใช้ตามลำพังจึงไม่ใคร่มีผู้ใช้
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ
2: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้า

0: คะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28-31 พฤษภาคม 2569 ประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:40 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชาตินายพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชาติประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชาติทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามโทร02357391-2กลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีการบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิการตรวจตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานของไตและตับเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดโดยมีทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTSเช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ขอเชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและสมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรมรีบูทพลัสภายใต้โครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME เพื่อรับการประเมินวิเคราะห์ปัญหาและคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงและบริหารและดำเนินงานรวมทั้งแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02105-4778ต่อ3010และ08-2450-2619ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด UnlockSafe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลกุ่นเรียบ @gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร08-4685-1002และ09-5669-3301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องซื้อทัวร์แบบไหนไม่โดนเทท่านผู้ฟังครับการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมีหลากหลายรูปแบบบางคนเลือกวางโปรแกรมท่องเที่ยวเองเพื่อให้การท่องเที่ยวเหมาะสมกับตัวเองที่สุดขณะที่บางรายเลือกใช้บริการของบริษัททัวร์เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางการบริหารเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การใช้บริการบริษัททัวร์มีข้อระมัดระวังเพราะหากค้นหาบริษัททัวร์ผ่านสื่อออนไลน์มิจฉาชีพมักฉวยโอกาสหลอกลวงได้เช่นกันครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อทัวร์ที่เหมาะสมและไม่ถูกหลอกหากใช้วิธีการค้นหาผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อไม่ให้พบทัวร์ล่องหนหรือทัวร์เถื่อนเช่นทัวร์ถูกยกเลิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าบริการไม่ได้มาตรฐานตามที่ตกลงไว้หรือโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเสียหายเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึก ผู้บริโภคควรมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและเลือกบริษัททัวร์ที่น่าเชื่อถือก่อนซื้อทัวร์จากบริษัทควรตรวจสอบใบอนุญาตผู้ประกอบการบริษัททัวร์ที่ถูกต้องต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากเว็บไซต์ www.dot.go.th และให้ระวังราคาถูกผิดปกติทัวร์ที่เสนอราคาต่ำกว่าตลาดมากๆอาจมีความเสี่ยงในการให้บริการหรือไม่มีการบริการเกิดขึ้นจริงและขอให้อ่านเงื่อนไขการจองและยกเลิกให้ละเอียดตรวจสอบว่ากำหนดเงื่อนไขรายละเอียดชัดเจนหรือไม่เช่นการยกเลิกการจองได้เมื่อใดคืนเงินเต็มจำนวนหรือไม่และขอให้ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และใบเสร็จอย่าโอนเงินก่อนเห็นรายละเอียดครบถ้วนและต้องได้รับใบเสร็จหรือเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการหลีกเลี่ยงการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาให้โอนเฉพาะบัญชีบริษัทหรือบัญชีในนามผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน1166และร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือ www.ocpb.go.thนอกจากนี้ยังสามารถร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดเช่นกันครับจบบทความประจำวันเรื่องซื้อทัวร์แบบไหนไม่โดนเทเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์พลทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตที่วงเช่นเคยค่ะ
1: เราสองคนมาพบกันเป็นวันที่2ของสัปดาห์พร้อมกับทีมงานคับข้างเช่นเคยกับคุณสายชนนีสังควบคุมเสียงวันนี้คุณภูมิรัตน์มีลักษณะนะครับช่วยประสานงานเป็นน้องข้าราชการใหม
0: ่น้องแก้ว
1: น้องแก้วนะครับทีมนิวมีเดียเช่นเคยครับ Facebook Live ก็ดูแลกันอย่างดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์แล้ว น้องแดนนะครับ
0: อาคเดชคำพีระช
1: ่
0: วยดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
1: ครับวันนี้ก็มีการไลฟ์แล้วนะครับใครอยากเห็นฉากสวยๆของจังหวัดภาคใต้ที่มีการวางผังเมืองแบบปารีสวางแบบใยแมงมุมเขาว่ากันว่านี่คือเมืองที่มีการจัดวางผังเมืองแบบใยแมงมุมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทยดูแบบไกลๆในภาพฉากหลังก็จะเห็นเลยว่าเป็นใยแมงมุมจริงๆปารีสเขาก็วางแบบนี
0: ้
1: ฟังดูแล้วไฮโซขึ้นมาเลยนะครับใครอยากไปสัมผัสผังเมืองระดับนี้ต้องไปที่ยะลานี่คือจังหวัดยะลานั่นเองนะครับที่ชวนไปยะลาเพราะว่ายะลานั้นกำลังจะมีงานกาชาดวันที่25ก็เริ่มมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานจนถึง4มิถุนายนนะครับไปสัมผัสของดีภาคใต้สุดของเรากันนะครับเปิดร้านนาวากาชาดจังหวัดยะลาอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานคนก็ร่วมงานอย่างคับคั่งบรรยากาศคึกคักทีเดียวครับมีประชาชนให้ความสนใจกาชาดยะลาก็เหมือนกาชาดส่วนกลางครับมีคนไปทำบุญเสี่ยงโชคตักสลากกาชาดไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาบอกว่ายังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามแนวทางของสภากาชาดไทยคือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยเพื่อประโยชน์สุขประชาชนนี่คือสปิริตของงานกาชาดไม่ว่าจะจัดขึ้นณที่ใดก็ตามนะครับก็เน้นว่ารายได้ที่ได้จากการจัดงานเนี่ยจะเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยพัฒนาคุณภาพชีวิตจะมีรับบริจาคโลหิตด้วยระหว่างงานนะครับรับบริจาคอวัยวะดวงตารวมถึงให้ความช่วยเหลือไปยังกลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสงานกาชาดจัดขึ้น11วัน11คืนนะครับจัดถึง4มิถุนายนก็ออกร้านนิทรรศการก็มีอยู่มากมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีขบวนแห่ทางวัฒนธรรมประกวดธิดานิบงประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและแน่นอนครับสลากกาชาดการกุศลร้านนาวากาชาดสิ่งของและรางวัลทั้งหมดอย่างที่บอกครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาจะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลาต่อไปนะครับก็เชิญชวนกันไปได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งทำบุญแล้วก็ไปสัมผัสจังหวัดที่มีเสน่ห์เอกลักษณ์เรื่องของกิจกรรมสร้างสรรค์หรือวัฒนธรรมด้านของความสร้างสรรค์นั่นเองที่ยะลาช่วงหลังๆก็มาแรงมากๆนะพี่สุภัชรินเคยไปไหมฮะ
0: ยะลาเคยไป
1: โอ้ไม่กลัวเลย
0: เป็นเมืองเก่าเป็นเมืองเก่าที่สงบนะคะถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะรู้สึกสงบแล้วเสียงปืนเสียงอะไรของเขาเนี่ยเป็นเสียงปกติแปลกไหมคะ
1: โอ้แสดงว่าสงบใจด้วยนะ
0: ใจสงบจริงๆค่ะเป็นเมืองที่สวยสงบมากนะคะ
1: ครับก็น่าไปนะสักครั้งหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าเที่ยวไม่แพ้กันเลยนะครับ
0: ค่ะวันนี้
1: เราก็จะได้คุยกันเรื่องที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกันนะครับก็คือการส่งเสริมความรู้เรื่องของประกันสังคมวันนี้คุยเรื่องของช่องทางการชำระเงินสมทบนะครับอีกสักครู่จะได้คุยกันกับท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการบัญชีและกองทุนนั่นเองนะครับ
0: ค่ะเรื่องของคุยกันประกันสังคมเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันสำหรับผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะต้องคอยฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะคะกับตัวเองที่มีสิทธิ์มีสิทธิประโยชน์อะไรนะคะแต่วันนี้จะคุยเรื่องของช่องทางการชำระเงินสมทบเดี๋ยวมาฟังกันนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นปกติทุกวันอังคารนะคะที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็เราจะนำเทปบันทึกเสียงของการถแถลงผลการประชุมมาให้ได้รับฟังกันในช่วงเวลาหลังข่าว14นาฬิกานะคะ14นาฬิกาจะมารับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มีการไลฟ์สดแล้วแหละค่ะคณะเพจของไทยคู่ฟ้าเขาก็จะมีการประชุมโดยโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ก็จะเป็นเรื่องอะไรบ้างต้องคอยติดตามกันนะคะเพราะว่ามีหลายๆเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจโดยเฉพาะการเลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเดือนมิถุนายนนี้มีการเลื่อนออกไปก่อนนะคะซึ่งจะไปที่จังหวัดสงขลานะคะก็เราต้องคอยฟังข่าวกันให้ดีว่ามีการประชุมเรื่องอะไรกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการกู้เงินนะคะมาในช่วงที่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องของพลังงานเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามคอย
1: สำคัญมากนะ
0: คอยติดตามรับชม
1: ติดตามรับฟังว่ารัฐบาลจะเอาเงินมาจากแหล่งไหนถ้าเป็นแหล่งในประเทศออกพันธบัตรนี่จะเป็นเรื่องดี อาจจะไม่กู้ต่างประเทศเพราะกู้ต่างประเทศจะบั่นทอนความเชื่อมั่นแล้วพอได้เงินมาแล้วจะไปใช้วิธีการใดระยะสั้นระยะยาววันว่าครั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นจะเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนะคือพลิกโฉมให้ไทยเนี่ยมีศักยภาพในการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เป็นไปในระยะยาวจะมีการถูกพัฒนาด้วยเงินก้อนนี้คือไม่ใช่แค่ทุ่มทุนระยะสั้นช่วยเหลือกลุ่มที่เดือดร้อนอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเอาไปใช้ระยะวันข้างหน้าด้วยซึ่งเป็นเรื่องใหม่แปลกใหม่จริงๆตรงนี้
0: เราเข้าสู่ช่วงของที่เราจะพูดคุยกันสำหรับผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะในช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: กันไปกันสังคมวันนี้คุยกับท่านผู้อำนวยการหทัยรัฐเทพประสิทธิ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการบัญชีกองทุนสำนักงานประกันสังคมคุยเรื่องของช่องทางการชำระเงินสมทบผู้อำนวยการอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะท่านผอ.มาให้ข้อมูลความรู้อีกเช่นเคยนะคะ
3: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการประกันสังคมที่เราจะมีการชำระเงินกองทุนประกันสังคมกันสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา33มาตรา39และมาตรา40นะคะสำหรับช่องทางการชำระเงินก็มีหลากหลายช่องทางวันนี้ท่านจะเล่าให้เราฟังมีเรื่องอะไรบ้างคะ
3: ค่ะก็สำนักงานประกันสังคมนะคะก่อนอื่นเราก็จะรู้กันว่าผู้ประกันตนมีกี่มาตราใช่ไหมคะก็คือมาตรา33
0: ค่ะ
3: มาตรา39มาตรา40มาตรา33ก็คือเป็นลูกจ้างที่มีนายจ้างนายจ้างมีหน้าที่ชำระเงินให้ใช่ไหมคะทีนี้นายจ้างหักเงินเดือนเราแล้วแล้วนายจ้างจะจ่ายช่องทางไหนได้บ้างนะคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: สำนักงานประกันสังคมนะคะมีช่องทางการชำระเงินสำหรับนายจ้างก็คือถ้าสะดวกมาที่สำนักงานนะคะก็สามารถมาชำระเงินที่สำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศนะคะของกรุงเทพก็จะมีอยู่12เขตพื้นที่นะคะของจังหวัด76จังหวัดแล้วก็มีอีกสาขาอีก55สาขาทั่วประเทศนะคะซึ่งสามารถชำระด้วยเงินสดเป็นเช็คธนานัตก็ได้นะคะแล้วเมื่อมาชำระเงินที่สำนักงานเนี่ยก็สามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ทันทีค่ะอันนี้เป็นช่องทางที่จะต้อง walk in ไปที่สำนักงานนะคะส่วนกรณีที่นายจ้างนะคะชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-payment นะคะนายจ้างต้องสมัครใช้ผ่านระบบ e-service ก่อนนะคะเข้าไปที่ e-service แล้วเชื่อมโยงไปที่ระบบ e-payment นะคะก็จะใช้วิธีตัดผ่านบัญชีธนาคารได้15แห่ง15ธนาคารนะคะอาจจะมีถ้าเกิดว่านายจ้างสมัครใช้ e-service แล้วจะมองเห็นในระบบว่ามีธนาคารใดบ้างเนา
0: ะ
3: นะคะค่ะส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็น counter service นะคะหรือ Mastercard อันนี้เป็นเรื่องของการหักบัตรเครดิตชำระเงินผ่าน Master บัตร Master อย่างเดียวค่ะแต่อีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกเลยสำหรับนายจ้างก็คือถ้าเราไม่ต้องการให้ตัดบัญชีนะคะเราก็ชำระเงินผ่าน QR Code Card Bank ได้ค่ะก็คือเรามีธนาคารไหนก็ได้นะคะสามารถสแกนที่หน้าจอที่แสดงขึ้นมาเป็น QR Code ก็เป็นการชำระเงินสมทบได้เรียบร้อยค่ะเมื่อชำระเงินผ่านระบบ e-payment นะคะสามารถที่จะรับใบเสร็จได้ทางช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมในระบบ e-receive นะคะ
0: เป็
3: น www.sso.go.th ค่ะหรือนายจ้างนะคะไม่ได้สมัคร e-service ก็สามารถที่จะไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้นะคะเคาน์เตอร์ธนาคารที่มีบริการคือ2ธนาคารธนาคารกรุงไทยกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะซึ่งเมื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารเนี่ยก็จะได้รับใบเสร็จรับเงินทันทีที่ชำระเงินค่ะ
0: ค่ะ
3: อันนี้เป็นช่องทางสำหรับนายจ้างที่ชำระเงินให้ผู้ประกันตนนะคะ
0: สำหรับมาตรา33ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ค่ะ
1: แล้วมาตรา39นี้แตกต่างกันอย่างไรครับสำหรับช่องทาง
3: ค่ะ ของมาตรา39อันนี้เป็นการชำระเงินโดยสมัครใจนะคะผู้ประกันตนซึ่งสภาพมาตรา33แล้วอยากจะใช้สิทธิ์ของประกันสังคมต่อก็สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มีหน้าที่ต้องชำระเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดไปถ้าเลยวันที่15ก็ยังสามารถจ่ายเลทได้อีก14วันก็คือวัน29เป็นวันสุดท้ายละถ้าเกินวันที่29จะต้องมีเงินเพิ่มตามกฎหมายเนาะแต่ชำระเงินได้ที่ไหนบ้างนะคะก็คือสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเนี่ยชำระได้อยู่แล้วนะคะแล้วเรายังมีช่องทางที่บริการธนาคารและหน่วยบริการอีก7แห่งเนาะก็สามารถไปชำระที่เคาน์เตอร์กรุงไทยกรุงศรีเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะเคาน์เตอร์สวิตก็จะมีอะไรบ้างเคาน์เตอร์สวิตคือที่เรารู้กันอยู่ก็คือ 7-Eleven ใช่ไหม
0: คะ
3: ซึ่งตอนนี้เคาน์เตอร์สวิตมีบริการที่ร้านเบลลินี่ด้วยนะคะก็สามารถไปชำระได้ค่ะซึ่งตอนนี้เคาน์เตอร์โลตัสเรายังปิดบริการอยู่นะคะก็แต่ว่ากำลังพัฒนาระบบร่วมกันอยู่ซึ่งเดิมเราเคยรับชำระเงินได้แต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดสอบอยู่อีกสักพักน่าจะขึ้นใช้บริการนี้โลตัสได้นะคะหรือมาตรา39ก็ไปชำระเงินที่ไปชนีได้ค่ะ
0: อืมค่ะ
3: ค่ะแล้วช่องขาดช่องทางในการรับใบเสร็จก็คือถ้าไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เนี่ยรับใบเสร็จได้เลยค่ะเป็นทางเลือกนะคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ค่ะแล้วอีกที่สะดวกอันนึงก็คือในเรื่องของชำระเงินผ่านที่เคาน์เตอร์เซ็นเปย์เซ็นเปย์ก็คือที่ร้านท็อปอะค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะหรือเคาน์เตอร์บุญเติมก็คือที่บิ๊กซีนะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะซึ่งช่องทางนี้สามารถดาวน์โหลดใบเสร็จจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมในระบบ eReceipt ป่ะค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ค่ะหรือจริงๆเนี่ยการลืมเนาะถ้าเกิดว่าประกันสังคมมาตรา39เนี่ยไม่ชำระเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันจะสิ้นสภาพเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการลืมนะคะเราใช้วิธีหักบัญชีธนาคารดีกว่านะคะซึ่งการหักบัญชีธนาคารเนี่ยเราหักธนาคารได้ถึง7ธนาคารนะคะจะสำนักงานนะคะจะส่งข้อมูลไปให้ธนาคารหักทุกวันที่15นะคะเพราะฉะนั้นก่อนวันที่15ผู้ประกันตนจะต้องนำเงินไปเข้าบัญชีธนาคาร7แห่งนะคะ7แห่งนี้ประกอบไปด้วยธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะธนาคารกรุงไทยธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารออมสินค่ะใบเสร็จรับเงินนี่สามารถช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็คือเราเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมก็สามารถดาวน์โหลดในระบบ eReceipt ได้เลยค่ะ
0: ค่ะอ
3: ีกอันนึงก็คือสามารถชำระเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้4แอปนะคะแอปที่เราทุกวันนี้เราให้บริการนะคะก็คือ1 Shopee Pay นะคะแล้วก็แอปธนาคารกรุงไทยนะคะแอปกรุงไทยเน็ตแอปเป่าตังแล้วก็แอปของธนาคารกรุงเทพค่ะค่ะช่องทางรับใบเสร็จก็จะเป็นเหมือนกันนะคือในระบบ eReceipt ป่ะค่ะค่ะ
0: อันนี้ก็คือช่องทางหลากหลายที่ของมาตรา39นะคะ
3: ใช่
0: แอปพลิเคชันด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ของแต่ละแบง
3: ค์
0: แล้วส่วนค่าธรรมเนียมท่านที่ผ่านมาค่าธรรมเนียมต้องเสียไหมคะ
3: คือทุกวันนี้อะค่ะสำนักงานประกันสังคมเป็นคนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมให้สำหรับผู้ที่ชำระเงินไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าเป็นผู้ประกันตนนะคะทั้งมาตรา39ทั้งมาตรา33สำนักงานเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมแทนค่ะค่ะ
0: สะดวกแล้วก็ประหยัดด้วยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
1: ดูแลให้เลยนะครับนี่ก็ผ่าน
3: ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางที่สะดวกค่ะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างมาตรา33หรือเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะ
1: ก็ได้รับความนิยมเป็นโดยลำดับเลยใช่ไหมช่วงที่ผ่านมาคนก็ใช้การช่องอิเล็กทรอนิกส์กันเยอะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าสามารถชำระได้จนถึงมันจะมีคัตออฟไทม์ในตอนก่อนเที่ยงคืนนะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของเงินเพิ่มตามกฎหมายเนาะสองช่องทางนี้นะคะของสองมาตรานี้นะคะมันก็จะมีในช่วงเวลาว่าก่อนเที่ยงคืนก็จะมีการตัดคัตออฟไทม์ไม่ให้บริการนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันมันจะทำให้เกิดเงินเพิ่มได้อย่างเงี้ยค่ะค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งมาตรา40นะครับชำระเงินมาตรา40สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระแบบนี้นะ
3: ฮะใช่ค่ะตอนนี้ผู้ประกันตนมาตรา40ก็คือเป็น อาชีพคนที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา33ไม่มีนายจ้างประกอบอาชีพอิสระค่ะเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าค่ะจริงๆอ่ะอยู่บ้านเฉยๆแต่ไม่ได้ทำงานอะไรเลยก็คือสมัครได้นะคะใช่ค่ะก็คือสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ
0: ์
3: ค่ะสมัครมาตรา40เพื่อได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลเนาะค่ะช่องทางในการชำระเงินของมาตรา40นะคะก็คือถ้าเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าสามารถสมัครได้ในระบบ e-sale service ก็คือในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมสมัครแล้วชำระเงินได้ทันทีนะคะหรือให้คนอื่นชำระเงินให้เราก็ได้ในเว็บไซต์นะคะซึ่งชำระผ่านช่องทางเว็บไซต์นี้จะชำระโดยวิธี QR code ทอดแบงค์เท่านั้นค่ะก็คือเข้าไปในเว็บไซต์แล้วคีย์เลขที่บัตรประชาชนมันจะเจนเลขเจน QR code ตามเลขที่บัตรของเราแล้วจะแสดงงวดให้เราสแกน QR code เพื่อที่จะตัดบัญชีธนาคารค่ะซึ่งมันสะดวกตรงที่ว่าไม่ได้มีข้อจำกัดในธนาคารที่เราคอนแทคอยู่ก็คือมีธนาคารไหนที่เข้าร่วมในเรื่องของQR code เนี่ยค่ะมันก็สามารถตัดบัญชีได้เลยค่ะแล้วอีกช่องทางของมาตรา40นึงนะคะก็คือสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการซึ่งอันเนี้ยก็จะคล้ายๆกับของมาตรา39นะคะก็จะเป็นหน่วยบริการธนาคาร7แห่งก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะแล้วก็เคาน์เตอร์เซ็นเปย์เคาน์เตอร์บุญเติมนะคะแล้วก็ตู้บุญเติมค่ะแล้วค่ะก็คือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จได้จากเว็บไซต์นะคะส่วนแต่ช่องทางเคาน์เตอร์จะได้รับใบเสร็จทันทีค่ะเราจำแค่2 อย่างเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลดใบเสร็จจากระบบ e-receipt แต่ถ้าเป็นช่องทางเคาน์เตอร์และหน่วยบริการสามารถรับใบเสร็จได้เลยนะคะยกเว้นกรณีอาจจะเป็นบางอย่างที่จะต้องดาวน์โหลดซึ่งข้อมูลใบเสร็จรับเงินของผู้ประกันตนนะคะณปัจจุบันนี้เราไม่ต้องกังวลว่าทำหายแล้วเราจะเอาไปลดภาษีได้หรือเปล่า
0: ค่ะ
3: นะคะทุกวันนะคะสำนักงานกระทรวงเขาเรียกว่าเชื่อมโยงข้อมูลการรับเงินของผู้ประกันตนเนี่ยค่ะไปที่สถานกรถ้าเราจะไปเสียภาษีประจำปีมันจะมีข้อมูลขึ้นที่สรรพากรเลยว่าปีนี้เรามีการชำระเงินที่สรรพากรไป4เดือนนะคะ
1: สะดวกมากต่อไปคนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารหลักฐานที่เป็นใบกระดาษนะเป็นกายภาพนะพอต่อไปเป็นดิจิตอลไปหมดแล้วก็ความเสี่ยงตรงนี้ไปได้นะโอ้โห
3: มีแล้วก็หมดข้อกังวลในเรื่องของการจะต้องมาขอใบเสร็จรับเงินย้อนหลังที่สำนักงานมาขอหนังสือรับรองภาษีอะไรประมาณนี้
0: ค
1: ่ะขึ้นเวลาไปเยอะ
3: ใช่ค่ะอีกช่องทางหนึ่งการลืมของมาตรา40ก็ยังใช้วิธีการหักบัญชีธนาคารได้ธนาคารอีก8แห่งนะคะ
1: ครับการลืมนะ
3: ค่ะการลืม เพราะว่าของมาตรา40เนี่ยก็คือไม่สามารถชำระย้อนหลังได้ค่ะแต่ล่วงหน้าได้12งวดรวมงวดปัจจุบันเป็น13งวดนะคะก็คือย้อนหลังไม่ได้ละแต่ไปข้างหน้าไปเรื่อยๆได้แต่ไม่เกิน13งวดแบบนี้ค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ค่ะแล้วก็ผ่านมีอำนวยความสะดวกสุดๆเลยก็คือในเรื่องของผ่านแอปพลิเคชันนะคะ4นะอีก4แอปนะคะก็คือ Shopee Pay นะคะแอปกรุงไทย Next แอปเป่าตังแล้วก็แอป BAAC แอปธนาคารธกส.ค่ะอันเนี้ยเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งญาติพี่น้องสามารถชำระเงินให้พ่อแม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแอปของตัวเอง
1: ค่
3: ะเราสามารถชำระเงินให้คนอื่นได้ชำระเงินให้ญาติพี่น้องได้ให้พ่อแม่ได้อันนี้ค่ะก็คือสะดวกในเรื่องของการชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ลืมตอนไหนสามารถชำระได้ถึงก่อนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
3: จะเป็นช่วงพีคมากของประกันสังคมในวันสุดท้ายนะคะคือจะมีผู้ประกันตนมาใช้บริการแอปในการชำระเงินค่ะของประกันสังคมมาตรา40ชำระได้จนถึงวันที่30หรือวันที่31นะคะวันสุดท้ายของเดือนนะคะ ถ้าเลยไปวันที่หนึ่งก็ไม่สามารถชำระเงินของเดือนที่แล้วได้แล้วค่ะ
1: เ
3: พราะว่าสิทธิประโยชน์มันเป็นสิทธิประโยชน์ในการนับเงื่อนไขในการเกิดสิทธิ์ใช่ไหมคะถ้าเราลืมไปเดือนหนึ่งสองเดือนอย่างเงี้ยอาจจะหมดสิทธิ์ในการที่จะรับอีกเจ็บป่วยไปได้อะไรแบบนี้ค่ะ
1: สำคัญนะในการที่จะไม่ลืมโดยเฉพาะพี่น้องที่ประกอบอาชีพอิสระมาตรา40ลืมแล้วคุณพลาดไปแล้ว1เดือนก็ย้อนไม่ได้เนาะต
3: ้
1: องเริ
3: ่
1: มเดือนใหม่นะครับก็อยากจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญเนาะกับการที่จะต้องชำระให้ตรงเวลาแล้วก็รวมถึงชี้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้อำนวยการว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกวันนี้สะดวกแค่ไหนอย่างไรในการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ง่ายในการอำนวยความสะดวกตรงนี
3: ้ค่ะก็การชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการชำระเงินได้ทุกที่ทุกเวลาเนาะ
1: ใช่ครับ
3: เพื่อป้องกันการลืมและก็สามารถชำระแทนคนอื่นได้แบบนี้ค่ะ
0: ค่ะก็เชิญชวนให้กับผู้ประกันตนนะคะได้รู้ช่องทางทุกๆช่องทางแม้กระทั่งช่องทางพื้นฐานที่เราใช้ได้กันมาตลอดก็คือง่ายๆแต่ว่าในปัจจุบันมีความอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นรู้ช่องทางมากขึ้นทำให้เราสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยตรวจสอบได้ด้วยนะคะ
1: เพิ่มแรงจูงใจนะให้คนที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยรู้สึกว่าเข้าในระบบก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากนะมันสามารถทำได้ง่ายๆไม่เสียเวลามากเนี่ยก
0: ็
1: จะทำให้คนเข้าระบบได้มากขึ้นนะ
0: ถ้าเกิดว่าสงสัยปัญหาต่างๆที่อธิบายไปแล้วอาจจะข้องใจยังไงเนี่ยสามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ตลอดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะสำนักงานประกันสังคมมีหน่วยบริการก็คือโทรสายด่วน1546ค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็โทรสอบถาม1546กด6ได้เลยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการบัญชีกองทุนสำนักงานประกันสังคมคุณหทัยรัตน์เทพประสิทธิ์ขอพระคุณอย่างสูงค่ะ
1: ขอบคุณผู้อำนวยการ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: นี่ไงคือดิจิทัลอีโคโนมีคือการเปลี่ยนผ่านนะเริ่มที่ภาครัฐบาลก่อน e-government นี่คือของจริงที่เอามันใช้ปฏิบัติจริงๆโดยสำนักงานประกันสังคมเราเขาได้รางวัลเนี่ยนะฮะพี่สุภชลินเรื่องของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยให้ทันสมัยและให้เข้าถึงคนผ
0: ู้
1: ประกันตนได้ด้วย
0: โดยเฉพาะระบบของการใช้e-cell service ก็คือการใช้ด้วยตัวเองเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลของตัวเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นการรณรงค์นะให้คนได้เข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ใช้บริการได้อย่างสะดวกสูงสุดค่ะ
1: ครับก็พอพูดถึงเรื่องดิจิทัลแล้วเดี๋ยวตรงนี้อัปเดตกันสักเล็กน้อยเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะเก่งในกรณีที่เกิดสถานการณ์ เกิดวิกฤตแล้วจะเกิดสภาพบังคับให้ต้องแก้ปัญหาคนไทยก็เก่งมากช่วงโควิด-19 ก็ใช้คนละครึ่งพลัสกันคล่องมือทีเดียวแอปเป๋าตังก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปก็กลายเป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันดีว
0: ัน
1: นี้ครับก็เลยมีแคมเปญไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานวันแรกคนไทยก็เก่งมากจริงๆนะก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนกันทะลุ20กว่าล้านแล้วนะครับโควต้าตอนนี้ล่าสุดเมื่อเที่ยงวันที่ผ่านมานะครับเที่ยงวันนี้ชั่วโมงที่ผ่านมา
0: เ
1: องเหลือ5ล้าน3แสนเท่านั้นจาก30ล้านคือผ่านมาแค่1วันเนี่ยใช้ไปแล้วถึง5ใน60เลยเพียง5ล้านก็คือ1ในแล้วก็เป็นโควต้าที่
0: 24ล้านผ่านไปน่าจะเหลืออีกแค่ไม่ถึง
1: ใช่น่าจะ
0: 6ล้าน
1: ไม่ถึง6แล้วตอนนี้เหลือ5ล้าน3แสนสิทธิ์เท่านั้นก
0: ็
1: ใครที่ยังไม่ลงก็ลงทะเบียนกันเลยนะครับส่วนใครที่ทำแอปหลุดหายไปจากโทรศัพท์หรือหลุดจากระบบไปชั่วคราวแล้วท่านต้องดาวน์โหลดใหม่แล้วเกรงว่าจะไม่ทันการเนี่ยตอนนี้มีการกันที่ไปให้นะการสิทธิ์ไปให้ท่านไม่ต้องกลัวนะครับก็ค่อยๆเริ่มใหม่ดาวน์โหลดมาใหม
0: ่
1: เหมือนผมเองนี่ก็ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับดาวน์โหลดมาแล้วค่อยๆสแกนหน้าสแกนตาไปพ
0: ิ
1: สูจน์ตัวตนแป๊บเดียวใช้เวลาไม่ถึง5นาทีจากน
0: ั้
1: นก็แค่กดลงทะเบียนคลิกเดียวนั่นเองนะพี่สุภชลิน
0: ค่ะง่ายมากแต่ว่ายังไงตอนนี้ก็มีข่าวมาเรื่องของระวังจะโดนหลอกเตือนมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะช่วงนี้ใครเห็น SMS แปลก
1: ๆ
0: หร
1: ือ
0: ว่ามีคนทักไลน์เข้ามาชวนลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสให้ระวังไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพกำลังระบาดหนักรัฐบาลกำลังย้ำชัดเจนนะคะโครงการนี้ลงทะเบียนได้ผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นไม
1: ่
0: มีการส่งลิงก์ผ่าน SMS หรือว่าแอดไลน์ส่วนตัวโดยเด็ดขาดค่ะสังเกตง่ายๆว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะนั่นก็คือทักมาเร่งให้รีบกดลิงก์ บอกว่าใกล้หมดสิทธิ์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือว่าให้รหัส OTP ให้ขอให้กรอกรหัสให้แล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่โทรเข้ามาขอข้อมูลจำไว้เลยนะคะว่า OTP หรือว่าพินหรือว่าข้อมูลบัญชีห้ามบอกใครเด็ดขาดนะคะถ้าไม่แน่ใจเช็คข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงได้ดีที่สุดและถ้าโดนหลอกก็แจ้งได้ที่สายด่วน1441แจ้งความออนไลน์ได้ทันทีนะคะอันนี้ระมัดระวังตัวด้วยค่ะ
1: พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับระบบดิจิทัลดีแล้วอาจจะไม่มีลูกหลานอยู่ใกล้ตัวก็ต้องระวังตรงนี้จริงคุณผู้ฟังของทั่วประเทศถิ่นไทยหลายท่านนะก็อาจจะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันในกรณีที่รับ SMS มาแล้วต้องเอ๊ะหน่อยเอ๊ะไว้ก่อนอย่างที่พี่สุภัชรินทร์เน้นย้ำต้องผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้น SMS ไม่เกี่ยวเลย
0: โดยเฉพาะกดลิงก์อย่าไปกดเลยนะคะ
1: ใช่อ
0: ันตราย
1: ใช่แหละครับเดี๋ยวนั่นก็เป็นเรื่องราวช่วงแรกของเรานะครับที่เอามาอัปเดตสู่กันฟังสำหรับรายการทั่วที่ถิ่นไทยเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจกันเพิ่มเติมครับ
2: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็นเพื่อนร่วมทางในชีวิตประจำวันแชทบอท AI หรือโปรแกรมพูดคุยกับปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทในโลกของเด็กและเยาวชนมากขึ้นทุกขณะด้วยรูปแบบการสนทนาที่ง่ายดายไม่ว่าจะพิมพ์ข้อความหรือพูดคุยก็สามารถโต้ตอบได้เสมือนกำลังพูดคุยกับเพื่อนที่รู้ใจจากผลสำรวจในกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุระหว่าง 9-17 ปีพบว่า2ใน3ของกลุ่มตัวอย่างใช้แชทบอทเป็นประจำบางคนถึงกับรู้สึกว่าแชทบอท AI คือเพื่อนสนิทที่คอยรับฟังและให้คำแนะนำในเวลาที่ต้องการที่พึ่งทางใจในมุมหนึ่งนี่คือโอกาสดีที่เทคโนโลยีจะช่วยเยียวยาจิตใจของเยาวชนเป็นที่ปรึกษาและที่ระบายความในใจแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีความเสี่ยงซ่อนอยู่บางครั้งแชท AI อาจให้คำแนะนำที่ไม่เหมาะสมหรือโน้มน้าวไปในทางที่เป็นอันตรายทั้งเรื่องสุขภาพความคิดหรือพฤติกรรมจนบางคนเกิดอาการเสพติดหรือรู้สึกซึมเศร้าเมื่อต้องห่างจากแชทบอท AI ผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ

0: ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิริยกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
1: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ช่วงที่2ครับ 13:32 นาทีของทั่วทิศถิ่นไทย เรื่องราวของข่าวสารความเป็นไปก่อนจะไปฟังสรุปมติคณะรัฐมนตรีกันนะครับ ก็จะมีข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังกันเบื้องต้นก่อนข่าวที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตก็คือเรื่องของอาการเจ็บป่วยเชื้อโรคที่เข้ามาจากต่างชาติช่วงหลังๆเราก็จะเห็นว่ามันกลับมาอีกแล้ว มีโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตได้เนี่ย ถึงขนาดติดต่อกันแบบง่ายด้วยเนี่ยนะครับมันก็สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงใครที่เดินทางไปต่างประเทศช่วงหลังเดี๋ยวนี้ก็เริ่มที่จะต้องหาหน้ากากอนามัยกลับมาอีกครั้งนึงแล้ว ก็ต้องดูแลรักษาตัวกันให้ดีกันในส่วนของเชื้อโรคนะครับล่าสุดนั้นเชื้ออีโบลาโรคอีโบลานะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเชื้อโรคที่จะบอกว่าอยู่คู่กับโลกมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ในยุคนู้นแหละยุคที่ระบาดที่ซาอีใหม่ๆเมื่อ30ปีที่แล้ววันนี้กลับมาอีกครั้งนะเป็นโรคที่เป็นแล้วตายเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยนะครับทางไทยเราเองก็ไม่รีรอในการที่จะวางมาตรการสกัดกั้นไม่ให้อีโบลาเข้ามาทำทุกวิถีทางนะครับโดยอีโบลาเนี่ยถูกเพ่งเล็งไว้ว่าอาจจะมาจาก2ประเทศเพราะต้องเพ่งเล็งไว้เลยว่าเส้นทางที่เดินทางเข้ามาไทยเนี่ยหากมีเที่ยวบินเข้ามาจาก2ประเทศนี้จะต้องเข้ากักกัน21วันทันทีแม้ไม่ป่วยก็ตามนะครับนี่คือมาตรการเข้มงวดจริงๆของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านปลัดกระทรวงก็บอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในประเทศเดียคองโกแล้วก็ยูกันดาโอ้โหประเทศยูกันดานี่ผมเพิ่งจะไปอบรมที่อินเดียแล้วเจอเพื่อนฝูงที่นี่เป็นคนดีมากๆนะคนชาวยูกันดาเป็นคนรักสนุกสนานนะครับแล้วก็ความเจริญนั้นเติบโตขึ้นโดยลำดับนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าอีโบลาจะมาระบาดอีกครั้งคองโกและอีโบลาและยูกันดานะครับตอนนี้เป็น2ประเทศที่อยู่ในลิสต์ที่ต้องจับตามองแล้วก็ใครก็ตามที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้กักตัวทันทีนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมีสถิติที่พบเห็นก็คือว่าไทยเนี่ยนะครับมีผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเฉลี่ยแล้วประมาณ 5-7 คนต่อวันนะครับแต่ในช่วง2วันที่ผ่านมามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น10รายล่าสุดสูงถึง19รายภายในวันเดียวแม้จะไม่มีเที่ยวบินตรงและต้องเดินทางผ่านประเทศอื่นเพื่อมาไทยก็ตามทีก็เลยมีความกังวลนะครับว่าหากเฝ้าระวังไม่ดีอาจจะมีการหลุดรอดของผู้ติดเชื้ออีโบลามาจาก2ประเทศนี้ก็ได้หากวินิจฉัยหรือรักษาล่าช้าก็จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดวงกว้างในประเทศเหมือนช่วงโควิด-19 นั่นเองและปัญหาที่พบในมาตรการเดิมซึ่งกำหนดให้ผู้เดินทางต้องคุมไว้สังเกตอาการให้รายงานตัว21วันเนี่ยพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามตัวผู้เดินทางได้ทั่วถึงเนื่องจากมีการเปลี่ยนสถานที่พักบ่อยครั้งผู้เดินทางบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือด้วยเพราะฉะนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้ยกระดับมาตรการการสังเกตอาการเป็นการกักตัวเลยทีเดียวไม่ต้องสังเกตกันละคือเรียกว่ามาปุ๊บโดนกักทันที21วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากยูกันดาและเดียคองโกทุกคนเลยนะครับแม้จะไม่มีอาการก็ตามที โดยจะจัดให้อยู่ในสถานที่ควบคุมของกรมควบคุมโรคภายในสถาบันบำราศนราดูรซึ่งมีลักษณะเป็นห้องพักคล้ายๆโรงแรมและมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดไข้ดูแลอย่างใกล้ชิดหากผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวเริ่มมีอาการป่วยจะถูกส่งตัวไปยังสถานพยาบาลที่จัดเตรียมไว้แยกต่างหากทันทีส่วนผู้ที่มีอาการป่วยตั้งแต่เข้ามาก็จะถูกแยกกักในโรงพยาบาล21วันเช่นกันมาตรการนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มทันทีเลยก็กรมควบคุมโรครับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ในช่วง72ชั่วโมงแรกเนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนมาตรการโดยไม่ได้แจ้งผู้เดินทางล่วงหน้าอาจจะเดือดร้อนพอสมควรเหมือนกันสำหรับผู้กักตัวที่อยู่ในความดูแลให้ข้อมูลนะครับว่าไม่มีประวัติสัมผัสเชื้อมาก่อนก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับจึงกักตัวไว้ทั้งหมดคือต่อให้บอกว่าไม่ได้มีประวัติก็ตามทีแต่ว่าเราไม่ทราบที่มาที่ไปที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นจะนิ่งนอนใจไม่ได้เรื่องแบบนี้ถ้าหลุดรั่วไปเนี่ยความเสียหายจะเกิดขึ้นชนิดที่คาดไม่ถึงก็ได้เพราะว่าการระบาดนั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากๆนะ
5: ค่ะก็เป็นโรคที่น่ากลัวอีกโรคนึงที่ทำถึงเสียชีวิตนะคะในประเทศในต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้เราก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนโดยเฉพาะเรื่องของการรักษามาตรการเรื่องการความปลอดภัยตัวเองนะคะก็คือสวมหน้ากากไว้นะคะล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารโดยเฉพาะบอกว่าโควิดมาถึงสิงคโปร์อันนี้ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเราเลยนะคะไม่ไกลไม่ไกลเราแล้วก็ใกล้ตัวเรามาทุกทีนะคะให้ต้องดูแลตัวเองอย่ากาดตกอย่างที่บอกว่าเนาะคนเราพอเวลาไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ทำให้ประมาทนะคะไม่ดูแลตัวเองไม่ได้นะคะย้อนไปที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันอีกสักครั้งนึงโอกาสทองสำหรับผู้ประกอบการนะคะคลังกระทรวงการคลังก็ได้ปลุกร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยว่าจะมีถึงครึ่งล้านรายนะคะลืมกดยืนยันสิทธิ์ในแอปถุงเงินนะคะก็ขอยืนเตือนให้ร้านค้าทั้งหลายรู้นะคะว่าตอนนี้ได้เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการแล้วตัวเลขของประชาชนเนี่ยทะลุ24ล้านคนแล้วแล้วก็พร้อมที่จะส่งสัญญาณด่วนไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าเร่งลงทะเบียนแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์เพื่อรับกำลังซื้อรอบใหญ่ซึ่งพบร้านค้าว่า 1,490,000 รายยังสมัครไม่สมบูรณ์เพราะว่าลืมกดยอมรับเงื่อนไขในแอปถุงเงินนะคะตอนนี้กระทรวงการคลังก็บอกแล้วว่าเปิดโอกาสให้โครงการนี้เดินมีหัวใจสำคัญที่ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการร้านค้าด้วยนะคะเข้ามารองรับกำลังซื้อจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายถึง30ล้านคนเตือนร้านค้ารายเดิมเร่งกดยืนยันสิทธิ์ในแอปถุงเงินข้อมูลก็คือมีทั้งร้านค้าใหม่ร้านค้าเก่าแล้วก็จำนวนร้านค้าที่เข้ารอให้เข้ามากดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในแอปถุงเงินนะคะย้ำว่าร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสหรือร้านค้าใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วรีบเข้าไปตรวจสอบการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับข้อตกลงเพื่อให้การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์และพร้อมรับรายได้จากโครงการค่ะใครบ้างที่ควรจะรีบคว้าโครงการนี้ไว้ก็เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ฐานรากอย่างแท้จริงได้แก่ร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นที่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยร้านค้าธงฟ้ากองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนซึ่งไม่รวมร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์นะคะผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะทั้งแท็กซี่รถตู้โดยสาร3ล้อ2ล้อรถ2แถววินมอเตอร์ไซค์รวมถึง3ล้อถีบผู้ประกอบการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างรถไฟฟ้ารถไฟรถเมล์หรือว่ารถเรือโดยสารนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน1ล้าน8แสนบาทตามข้อมูลสรรพากรในวันที่30เมษายน2569โดยผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจะต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะคะร้านค้าจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกคืนเงินคืนในโครงการคนละครึ่งในระยะที่1ถึง5และก็โครงการคนละครึ่งพลัสทั้งนี้สำหรับผู้ที่ให้บริการนวดสปาทำเล็บทำผมจะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นร้านค้าในโครงการนี้ได้ค่ะกำหนดช่องทางการลงทะเบียนร้านค้านะคะร้านค้ารายเดิมเคยร่วมกันคนละครึ่งพลัสก็ยืนยันในแอปถุงเงินถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะส่วนร้านค้ารายใหม่ลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ขนส่งมวลชนสาธารณะเปิดให้ใช้บริการในงานแอปถุงเงินนะคะโดยตรงกับธนาคารกรุงไทยค่ะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้านะคะขอให้รีบดำเนินการเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการเพิ่มยอดขายจากกำลังซื้อของประชาชนในโครงการนี้อย่าง เต็มที่นะคะเว็บไซต์ที่จะเข้าไปดูแลรายละเอียดนะคะก็คือเว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus.th หรือมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือสำหรับร้านค้าติดต่อได้ที่เบอร์021111122กด3ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
4: เป็นข้อมูลที่ต้องรับทราบไว้จริงๆนะฮะเพื่อที่ท่านจะได้ดำเนินการในการลงทะเบียนโดยเฉพาะฝากของร้านค้าผู้ผลิตนะฮะก็มีความสำคัญมาก
5: ๆ
4: ผู้บริโภคอย่างเราพร้อมใช้จ่ายแล้วแต่ผู้ผลิตอย่างท่านเนี่ยต้องเตรียมเหมือนกันนะเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนแล้วงานนี้รัฐบาลมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบาง SME

0: เกี่ยวกับต่างประเทศอย่างไรในช่วงนี้ก็เพราะว่าพรุ่งนี้27พฤษภาคมครับท่านประธานาธิบดีผู้นำสูงสุดของเวียดนามเขาเลยท่านโตเลิมนะครับ
1: ที
0: ่นี้กำลังจะเดินทางมาเยือนเมืองไทยเนื่องในโอกาสที่จะร่วมเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทยเวียดนาม50ปีความสัมพันธ์การทูตนะครับแต่ว่าท่านโตเลิมไปอุดรธานีก่อนนะก่อนจะมากรุงเทพเหตุผลเพราะว่าอุดรธานีนั้นเป็นจังหวัดที่มีชุมชนชาวเวียดนามใหญ่ที่สุดในไทยและเป็นจังหวัดที่จะบอกว่าเป็นมีคนไทยที่เชื้อมีเชื้อสายเวียดนามอยู่เป็นจำนวนมากก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่านี่คือจังหวัดที่เป็นเกตเวย์หรือเป็นทางออกเป็นประตูสู่ประเทศลาวเป็นเพื่อนบ้านนะครับสู่เวียดนามนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ในเชิงเชื้อชาติกันมานานแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นอุดรธานีจึงเป็นเกตเวย์สำคัญที่ทางฝั่งของผู้นำสูงสุดของเวียดนามต้องการเดินทางไปเยือนนะครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการนะครับในการรองรับการเดินทางมาเยือนของท่านตัวเริ่มครั้งนี้แล้วก็เตรียมที่จะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามเริ่มตั้งแต่ปีนี้ตลอดไปจนถึงปี2564 6ปีเต็มๆนะครับที่จะขับเคลื่อนแผนเพื่อที่จะทำให้ทั้งสองประเทศนั้นร่วมมือกันผลักดันผลประโยชน์ที่จะเกื้อหนุนกันและกันอย่างเป็นรูปธรรมสักทีหนึ่งนะครับเป็นแผนปฏิบัติการที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์นะครับเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ในระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านภาษาอังกฤษใช้คำว่า comprehensive strategic partnership นั้นมีมานานแล้วแต่จากนี้ไปปีนี้เดือนนี้เป็นต้นไปจะขยายผลแล้วก็จะแตกออกไปเป็นหลายมิตินะครับเพื่อที่จะนำเป็น action plan หรือว่าแผนการในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมคร่าวๆก็คือว่าจะให้ทั้งสองประเทศนั้นมีการพัฒนาหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนอย่างแรกละอย่างที่สองการเจริญเติบโตก็ต้องยั่งยืนด้วยและอย่างที่สามอนาคตก็ต้องยั่งยืนคือเรียกว่าเน้นความยั่งยืนทั้งหมดเลยแล้วก็มองไปที่อนาคตเป็นหลักนะครับสาระสำคัญก็คือการพัฒนาความเชื่อมโยงนะครับทางห่วงโซ่การผลิตนะครับมีการลงทุนที่ผลัดกันผลิตผลัดกันใช้ส่งต่อนำเข้าส่งออกกันและกันอย่างไม่มีรอยต่อนะครับการพัฒนาเรื่องของวิจัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์รวมถึงแลกเปลี่ยนระดับประชาชนพลเมืองไม่ใช่แค่เที่ยวอย่างเดียวนะต้องรวมไปถึงการอยู่ยาวๆอยู่นานๆทำงานมาเรียนเนี่ยนะครับก็ต้องส่งเสริมให้มากยิ่งขึ้นนี่คือเจตจำนงที่อยากจะผลักดันให้เกิดเป็นพันธกรณีให้ได้นะครับแล้วก็จะนำมาสู่การขับเคลื่อนเป็นยุทธศาสตร์ที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นพัฒนาเราจะได้ประโยชน์มากๆเพราะว่าเวียดนามนั้นเขาโตเร็วจริงๆและล่าสุดเขาแซงหน้าไทยแล้วสำหรับรายได้ประชาชาติในระดับที่ปรับเงินเฟ้อแล้วนะครับส่วนรายได้ต่อหัวเขายังน้อยกว่าแต่ว่ารายได้ประชาชาติก้อนเต็มๆก้อนใหญ่ๆเนี่ยเขาแซงเราแล้วเพราะฉะนั้นงานนี้จะบอกได้ว่าใครได้ประโยชน์เนี่ยหากมองดีๆแล้วไทยต้องอาศัยความแรงนะหรือว่าความสำเร็จของเวียดนามในช่วงปี2ปีหลังเนี่ยเกาะกระแสเข้าไปให้ได้และทำทุกทางที่จะไม่ให้เรามองว่าเป็นคู่แข่งเพราะที่ผ่านมาเรามองว่าเวียดนามอาจจะแข่งตั้งแต่สมัยส่งออกข้าวแล้วนะจริงๆข้าวไทยกับเวียดนามก็ไม่ได้มีความลักษณะที่จะแข่งขันกันเลยไล่มาจนถึงเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมยุคใหม่แย่งเงินลงทุนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับจริงๆแล้วหากใช้ประโยชน์กันดีๆเนี่ยทั้ง2ฝ่ายนั้นสามารถขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและความการลงทุนร่วมกันในมิติของอาเซียนและก็รวมถึงทวีปภาคีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าที่จะมองว่าจะเป็นคู่แข่งกันด้วยซ้ำซึ่งครั้งนี้นะครับการเยือนระดับผู้นำสูงสุดเนี่ยท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยในรอบหลายปีนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในส่วนของรัฐบาลของท่านเนี่ยนะครับที่มีการเยือนระดับสูงระดับผู้นำเนี่ยโดยท่านโตเลิมก็มาเยือนไทยในครั้งนี้ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญจริงๆสำหรับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามครับ
1: อืมค่ะมาถึงเรื่องที่ใกล้ตัวกันอีกสักนิดนึงนะคะคุณวรรณชัยเคยไลฟ์สดไหมคะ
0: เคยครับเคยครับก็สนุกดีเหมือนกันนะ
1: ตอนนี้คนก็จะนิยมนะมีการโต้ตอบกันโดยมีแบบใกล้ชิด
0: สื่อสารกันมา
1: ตอนนี้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไลฟ์สดอนาจารคอนเทนต์เถื่อนหรือว่าการเผยแพร่หรือว่าแชร์คลิปต่างๆนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายชัยชนกชิดชอบแถลงผลการหารือกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์สดอนาจารซึ่งจากการประชุมบริษัทแม่ของ Facebook แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการกำหนดมาตรการมา4มาตรการค่ะโดยกระทรวง DE ก็คือได้มีการรวบรวมหลักฐานการกระทำความผิดแล้วก็ส่งต่อให้กับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทค

0: เทคโนโลยีและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการกับผู้ที่มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปี2560นะคะมีการเร่งรัดปรับหลักเกณฑ์การดูแลแพลตฟอร์มใหม่เพื่อให้แพลตฟอร์มนั้นมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ปิดกั้นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายโดยทันทีหากมีการเพิกเฉยอาจเข้าข่ายความผิดร่วมค่ะและประการที่3ก็คือร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ Meta เพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุก4เตือนประชาชนนะคะว่าการกดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นถือเป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ในทางอ้อมแม้ว่าการดูสื่อลามกอนาจารหรือว่าการกดไลค์อาจไม่มีความผิดแต่อาจจะมีการกดแชร์หรือว่าส่งต่อถือว่าเป็นความผิดสำเร็จทันทีนะคะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560มาตรา14วงเล็บ4การนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่ส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อมูลภาพหรือว่าคลิปลามกอนาจารถือว่าเข้าข่ายความผิดตามมาตรา14วงเล็บ5ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอีกทั้งยังเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้แล้วก็ยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ด้วยหากประชาชนเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารนะคะก็ขอให้กดรายงานแล้วก็แจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์หมายเลขโทรศัพท์1441ทันทีเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะหลายคนก็ไม่รู้ว่ากดไลค์ถูกไหมได้ไหมกดถ้ากดไลค์อาจจะแสดงความคิดเห็นได้กดไลค์ได
1: ้ครับ
0: ไม่มีความผิดแต่ถ้ากดแชร์ไม่ได้
1: ทันเกี่ยวข้องทันทีถึงแม้ไม่ได้ผลิต
0: เสริม
1: แต่เป็นการส่งเสริมนะโอ
0: ้
1: โหต้องระมัดระวังจริงๆนะเพื่อที่จะตัดวงจรคลิปที่ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยนะครับออกไปจากระบบเสียทีในโลกออนไลน์ที่เยาวชนเด็กๆไทยเองก็อาจจะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันในการเสพสื่อเหล่านี้ออกไปพอพูดถึงเรื่องเสพสื่อเนี่ย AI ก็เข้ามาแล้วทำให้เด็กๆเนี่ยก็ใช้อินเทอร์เน็ตกันแพร่หลายกระจายกันมากนะครับแล้วก็มีการเตือนเหมือนกันว่า AI เนี่ยอาจจะมาทดแทนงานหลายงานแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างโดยเฉพาะคนที่อายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยก็อาจจะเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นนะเพราะ AI เนี่ยขับเคลื่อนระบบอัลกอริทึมทำให้เราเนี่ยหลงติดกลับเข้าไปอยู่ในวงจรช้อปปิ้งอย่างไม่สิ้นสุดโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมทุกวันนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่ว่าอาจจะทราบกันดีว่าการช้อปปิ้งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่แพลตฟอร์มช้อปปิ้งอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นโซเชียลมีเดียนี่แหละเป็นช่องทางสำคัญเลยที่จะมีอินฟลูเอนเซอร์คนมีชื่อเสียงมาขายของปรากฏว่ากลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า25ปีสถิติล่าสุดนั้นช้อปปิ้งผ่านช่องทางนี้เยอะมากนะครับพี่สุภชลินแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเป็นหนี้เป็นสินก็มีบางคนเนี่ยทำบัตรเครดิตทำสินเชื่อส่วนบุคคลอาย
0: ุ
1: แค่ไม่ถึง25เท่านั้นเองปรากฏว่าอัตราการมีคงค้างบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นเพิ่มมากขึ้นสำหรับกลุ่มอายุเท่านี
0: ้
1: เพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆนะเมื่อผ่านมาตั้งแต่ปี2568เป็นต้นมาถือว่าเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับสูงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นต้องเร่งเสริมสร้างทักษะการเงินแก่คนรุ่นใหม่มิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อการใช้จ่ายเงินตามรีวิวตามเทรนด์ออนไลน์เป็นพฤติกรรมที่ซื้อสินค้าแบบง่ายนะครับและการเปิดตัวของธนาคารพาณิชย์แบบไร้สาขามันก็ยิ่งเร่งเร้าเทรนด์นี้ด้วยจ่ายง่ายนะครับเป็นหนี้ง่ายนะฮะกลายเป็นเรื่องเปราะบางกลายเป็นผลข้างเคียงที่ไม่ดีขึ้นมาซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องกำกับให้ดีพฤติกรรมการเงินครัวเรือนในยุคดิจิตอลเนี่ยพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสถาบันการศึกษาก็ต้องดูให้รอบด้านสำหรับเด็กๆเยาวชนที่อยู่ในขอบข่ายการดูแลของเรานะครับมิฉะนั้นแล้วโอ้โหความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นแค่พัฒนาการเท่านั้นนะตอนนี้ความเสียหายมันจับต้องได้ก็คือเป็นหนี้เป็นสินโอ้โหนะคร
0: ับ ถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะจ่ายเนี่ยหนี้เสียก็จะเกิดขึ้นเยอะมากนะคะ
1: แล้วก็ส่งเสริมให้ลูกๆใช้
0: เขาต้องควบคุมแล้วก็มีวินัยค่ะอันนี้เราต้องฝึกตัวฝึกฝนตนเองนะคะ
1: แต่ว่า
0: บางอย่างมันก็เกิดจากความแบบเขาเรียกว่าลงผิดเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นได้กับการเข้าใจในการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละนะคะการโฆษณาเกินจริงอย่างเรื่องนี้ก็คือเรื่องทองคำเปลวกินได้ค่ะหลังจากมีการโฆษณาเกินจริงว่อนอยู่ในโซเชียลนะคะแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยต้อง เตือนผู้บริโภคเลยนะคะว่าเช็คก่อนซื้อนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อสุขภาพนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบบอกว่ามีการเร่งตรวจสอบนะคะการควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์โลหะสีทองสำหรับตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังพบว่าสินค้ามีจำนวนมากใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะทองคำ 24K กินได้รับประทานได้หรือว่าฟู้ดเกรดโดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานอย.เลยนะคะการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์ด้วยนะคะประชาชนที่นิยมเลือกซื้อสินค้ากลุ่มอาหารและเบเกอรี่ที่เน้นความสวยงามผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นทำให้การโฆษณาที่เกินจริงหรือว่าก่อให้เกิดความเข้าใจผิดส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นวงกว้างค่ะเรื่องนี้ก่อนจะตัดสินใจซื้อนะคะก็ขอเตือนว่าต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยสคบร่วมมือกับอย.กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาด้านความปลอดภัยของการนำวัสดุที่นำมาใช้กับอาหารควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ที่นำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าข่ายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกจากระบบนะคะโดยขอความร่วมมือเนี้ยทำให้ทุกหน่วยงานต้องให้ถึงนึกถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักขอเน้นย้ำนะคะท่านก็เน้นย้ำมาว่าผู้ประกอบการออนไลน์ทั้งหลายทุกรายขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดนะคะฝากแนะนำให้ถึงผู้บริโภคว่าก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือว่าฟลอยตกแต่งอาหารให้ตรวจสอบ3จุดสำคัญค่ะนั่นก็คือดูฉลากแล้วก็รายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่ว่าใช้ตกแต่งหรือว่าใช้บริโภคได้นะคะ2ก็คือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าเอกสารรับรองมาตรฐาน3ก็คือเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยันผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือว่าโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงหรือว่าอาจไม่ปลอดภัยนะคะสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th ค่ะแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสามารถร้องเรียนได้นะคะ
1: โอ้โหต้องอาศัยพลังของพี่น้องประชาชนจริงๆนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยภัยคุกคามทางไซเบอร์ภัยคุกคามด้านการบิดพริ้วหรือว่าการไม่ตรงปกนะครับของสินค้าและบริการเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆมาแบบแนบเนียนและประณีตมากๆเพราะฉะนั้นใครที่พอจะทำได้นะก็ช่วยรายงาน
0: โดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายก็ต้องระวังด้วยนะคะไปเป็นคนแนะนำคนอื่นเนี่ย
1: โอ้คนก็เชื่อเยอะคนติดตามเยอะนะก็ต้องรักษาบทบาทตรงนี้ให้ดีนะครับข่าวสารล่าสุดเรื่องของสถานการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะรถไฟมักกะสันนี่นะครับมีการเยียวยาไปแล้ว6ราย2ล้าน9แสนบาทต่อ1รายนะครับนี่คือรายงานล่าสุดโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าตอนนี้มีการเยียวยาอย่างต่อเนื่องผู้ได้รับความเสียหายและความสูญเสียจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางเมื่อ17พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดผ่านมาแล้วนะครับก็คือมีการอนุมัติเงินเยียวยา6รายจากทั้งหมด8รายนะครับเหลือเพียง2รายเท่านั้นโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.ร่วมกันเยียวยา2ล้าน9แสนบาทและจะมีอีก3แสนบาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งขสมกและรฟท.จะดำเนินการขออนุมัติต่อไปเช่นเดียวกับผู้บาดเจ็บก็มีการไปเยี่ยมเยือนเยียวยานะครับในเบื้องต้นผู้เคราะห์ร้ายอื่นๆก็จะดำเนินการต่อไปในขั้นตอนนะครับโดยกรมการขนส่งทางรางจะแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ขับรถไฟฐานประมาทและดำเนินคดีกับรถทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟนะต่อจากนี้ต้องระวังให้ดีฐานฝ่าฝืนกฎจราจรซึ่งพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการต่อไปกระทรวงคมนาคมจำเป็นต้องถอดบทเรียนครั้งนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่ากระทรวงคมนาคมที่ผ่านมานะครับไม่เคยพูดถึงเท่าไหร่เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นควรจะดำเนินการมานานแล้วซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุการณ์ที่จะบอกว่าเป็นตัวจุดชนวนแหละในการที่จะขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังในการแก้ปัญหาเหล่านี้สักทีหนึ่งต้องจัดการหลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลักข้ามทางรถไฟและชุมชนซึ่งมีอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ครบถ้วนต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้ด้วยกระทรวงคมนาคมก็เตรียมการพูดคุยกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางเรียบร้อยแล้วโดยจะนำงบประมาณจากกองทุน บางแห่งเนี่ยนะครับไปจัดการกับปัญหาจุดตัดทางรถไฟโดยจะนำร่องในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนจะขยายผลไปทั่วประเทศเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและสัญญาณแจ้งเตือนทั้งไฟแจ้งเตือนบูดแจ้งเตือนให้ครบถ้วนซึ่งอนาคตเนี่ยอาจจะมีไม้กั้นอัตโนมัติ มีระบบการตรวจจับเพื่อลดความผิดพลาดของมนุษย์นะครับก็ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างนี้แหละเอามาช่วยบริหารจัดการในส่วนนี้นะครับแต่แน่นอนครับในส่วนของจิตสำนึกของประชาชนก็มีความสำคัญด้วยเช่นกันการบริหารจัดการโดยคนนะครับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องบริหารจัดการให้ดีต้องมีการดูแลเจ้าหน้าที่รับเจ้าหน้าที่เพิ่มนะครับเป็นข้อเสนอหนึ่งที่เขาเสนอกันมาเหมือนกันว่าจะต้องรับเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือไม
0: ่
1: นะครับหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการลดคนแต่ไม่ได้มีการนำเทคบีมาให้ใช้หรืออาจจะต้องเพิ่มคนเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระผูกพันนานๆเกินไปนะครับก็ต้องคิดหลายมิติคิดทุกแง่มุมทั้งคนทั้งเทคโนโลยีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทำสิ่งหนึ่งมันกระทบไปถึงสิ่งอื่นแต่ที่แน่ๆหากมองอย่างรอบด้านแล้วเชื่อได้ว่าต่อจากนี้ไปนี่คือสถานการณ์ที่จะสร้างบทเรียนที่จะทำให้เราจริงจังกับการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนเสียทีครับ
0: ค่ะมีอีกเรื่องนึงสำหรับเกษตรกรนะคะก็รับฟังไว้ได้เลยว่าตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะคะบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำค่ะโดยยกเป็นวาระสำคัญนะคะเป็นวาระสำคัญที่ทุกจังหวัดดำเนินการต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำควบคู่กับการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดมุ่งเน้นการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อที่จะพัฒนากลไกการรับหลังการผลิตนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำนะคะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดให้แจ้งในอำเภอเพิ่มความเข้มข้นการตรวจสอบล้งและแรงงานผิดกฎหมายเชิงรุกหากพบการกระทำผิดให้ประสานบังคับใช้กฎหมายทันทีแล้วก็กำหนดมาตรการกำกับติดตามผลปฏิบัติอย่างใกล้ชิดหากเพิกเฉยหรือวันละเลยไม่มีรายงานข้อมูลก็จะพิจารณาโทษทางวินัยแล้วก็อาญาขั้นสูงสุดนี่ก็เร่งที่จะช่วยเหลือนะคะเพื่อไม่ให้ราคามะพร้าวตกต่ำค่ะ
1: ผลผลิตทางการเกษตรเป็นเรื่องสำคัญและยิ่งเราเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญช่วงที่ความผันผวนของสภาพอากาศมันทำให้เกิดความลำบากในเรื่องของภาคเกษตรกรรมเราก็ต้องตรงนี้มีความสำคัญมากเยียวยากันระยะสั้นแก้ไขกันไปก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ที่แน่ๆครับในส่วนของสวทเราก็นำเสนอความบันเทิงและเป็นจุดที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้ผ่อนคลายกันประจำทุกเดือนทุกปลายเดือนมาแล้วนะครับเดือนนี
0: ้สุขสิ้นเดือน
1: สุขสิ้นเดือนนะครับมาผ่อนคลายกันกับคอนเสิร์ตฟรีนะครับฟรีคอนเสิร์ตรอบนี้เป็นใครครับพี่สุภชลินครับ
0: คราวนี้เป็นพี่เขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนดันเกวียนค
1: ่
0: ะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะคะ
1: ตำนานเลยนะระดับตำนานสองท่านจะมาแสดงศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการหลังใหม่นะครับกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิต 18:00 นเป็นต้นไปนะคร
0: ับ มาชมกันได้แล้วก็ติดตามรับชมทางเพจ Facebook ได้นะคะถนนดนตรีไลฟ์นะคะ
1: เอาละครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของทั่วที่ถิ่นไทยในวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนเหตุเพราะมีบางโครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันประชุมใหม่ในวันพรุ่งนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่นั้นภายหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดช่วงเวลาการจัดประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่ภูมิลำเนา
10: ร้อยเอกหญิงดารารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569ถึง2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตั้งเป้าหมายผลิตครูคุณภาพสูงกว่า 16,033 คนโดยจะเริ่มนับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ถึง2582โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอยกเลิกองคมนตรีชี้กระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
11: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกกล่าวหาว่าฝึกทหารรับจ้างชาวโคลัมเบียเพื่อร่วมรบในสงครามกลางเมืองของประเทศซูดานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเมาซีเซกุลผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคแอฟริกาของ Human Rights Watchองค์การด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฝึกทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียที่ฐานทัพในภูมิภาคอันดาฟราทางตะวันตกของกรุงอาบูดาบีก่อนจะส่งไปร่วมรบกับกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วในสงครามกลางเมืองของซูดานซึ่งกองกำลังดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงรวมถึงก่ออาชญากรรมสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทั่วซูดานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 59,000 รายรวมทั้งมีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยรวมกันมากกว่า12ล้านคนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ค่ะซึ่งขณะนี้ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการแถลงผลการประชุมอยู่ณขณะนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะวันนี้นะคะมติครม.นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอแจ้งข่าวก่อนค่ะว่าทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเลื่อนประชุมครม.สัญจรออกไปนะคะออกไปอีก1เดือนค่ะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะเปิดเผยว่าขณะนี้มีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาและกลั่นกรองตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบค่ะเพื่อให้ทุกโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐค่ะโดยทั้งนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาในวันที่27นี้ค่ะจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อหาวันจัดประชุมครม.อย่างเป็นทางการต่อไปค่ะเข้าสู่วาระที่สำคัญของการประชุมในวันนี้นะคะโดยวันนี้ครม.มีการประชุมที่สำคัญครอบคลุมหลายเรื่องด้วยกันค่ะเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะนะคะและการสนับสนุนภาคสาธารณสุขและการศึกษาผ่านมาตรการภาษีค่ะตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีนานาชาติค่ะโดยทุกวาระนะคะล้วนสะท้อนเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะรัฐบาลเตรียมร่วมประชุมระดับสูงด้านน้ำของสหประชาชาตินะคะโดยย้ำว่าน้ำคือหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะพร้อมผลักดันความร่วมมือรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านน้ำค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบร่างปฏิญญาดูซานเบย์ค่ะและร่างถ้อยแถลงของไทยสำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28พฤษภาคมนี้ค่ะที่สาธารณรัฐทาจิกิสถานสาระสำคัญคือการยืนยันว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและความมั่นคงทางอาหารค่ะการลดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงค่ะโดยไทยย้ำบทบาทการบริหารจัดการน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและผลักดันการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งดาวเทียมและการเตือนภัยล่วงหน้ารวมถึง AI ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและการรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบค่ะเรื่องถัดไปนะคะรัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการบริจาคเพื่อพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาโดยเตรียมเพิ่มหน่วยรับบริจาคใหม่9แห่งค่ะเข้าสู่มาตรการลดหย่อนภาษี2เท่าผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรค่ะมาตรการนี้ครอบคลุมทั้งผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดาและบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลค่ะโดยบริษัทได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ค่ะเป้าหมายสำคัญคือการเปิดทางให้เอกชนเข้าร่วมการสนับสนุนบริการทางการแพทย์อุปกรณ์และเวชภัณฑ์การดูแลผู้พิการผู้ป่วยผู้ทุกพลภาพทั้งหลายนะคะรวมถึงการเพิ่มโอกาสการศึกษาให้กลุ่มเปราะบางให้มากขึ้นค่ะแม้มาตรการนี้คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ในการชำระภาษีประมาณปีละ280ล้านบาทนะคะแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนค่ะและจะทำให้การช่วยเหลือสังคมเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นอีกมากค่ะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีค่ะประชาชนและสื่อมวลชนนะคะในการประชุมครม.วันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีนะคะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จำนวน3แห่งเพื่อเป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถเมล์ EVพร้อมติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้า พื้นที่ทั้ง3แห่งได้แก่พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครฉลองสายฉลองราชธรรมพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการและพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางรวมพื้นที่ 8,943.20 ตารางวาโดยมีระยะเวลาเช่ารวม8ปีและรฟมจะสงวนสิทธิ์ในการขอคืนพื้นที่หากมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อภารกิจของรฟมการใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อรับรองเป็นไปเพื่อรองรับแผนการนำรถโดยสารประจำทาง EV มาให้บริการประชาชนแทนรถโดยสารเดิมที่มีอายุใช้งานมากกว่า 20-30 ปีซึ่งจะช่วยลดมลพิษลดการปล่อยควันดำเพื่อคุณภาพบริการรถเมล์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะและอีกเรื่องนะคะที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพิจารณาปฏิบัติการ Plan of Action เพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามปี2569ถึง2574ค่ะทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ร่างแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อความแสดงเจตนารมณ์ร่วมของรัฐบาลทั้ง2ประเทศและประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ฝ่ายโดยครอบคลุม3เสาหลักได้แก่ 1. หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน2. หุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและ3หุ้นส่วนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 2. ร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามในด้านต่างๆอาทิความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนแผนปฏิบัติการนี้จะช่วยขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพันดาลัตทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ที่ประชุมครม.ยังมีหลากหลายมติที่น่าสนใจนะคะประเด็นแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582พร้อมเห็นชอบจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,037 ล้านบาทเศษเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและเป็นงบในการบริหารจัดการโครงการเพื่อปฏิรูประบบการผลิตครูไทยให้ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21ค่ะโดยมุ่งผลิตครูคุณภาพสูงในสาขาที่ขาดแคลนพร้อมกระจายกำลังครูลงสู่พื้นที่ชนบทและโรงเรียนขนาดเล็กอย่างตรงจุดค่ะโครงการนี้จะยกระดับการเรียนการสอนผ่านระบบโรงเรียนฝึกหัดครูและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงพร้อมพัฒนาทักษะสำคัญทั้งภาษาอังกฤษ STEM เทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนไทยในระยะยาวค่ะรัฐบาลตั้งเป้าผลิตครูรุ่นใหม่กว่า 16,000 คนภายในปี 2582 พร้อมผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลนเข้ารับการบรรจุตามความต้องการของพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าสู่ครูคุณภาพอย่างทั่วถึงค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับบทบาทหน่วยงานดำเนินการบัญชีนวัตกรรมไทยตามกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอโดยมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสนช.ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแทนสวทช.ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้การปรับบทบาทต่างกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสนช.จะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของประเทศรวมถึงการผลักดันนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของบัญชีนวัตกรรมไทยโดยตรงอย่างไรก็ตามนะคะสวทช.จะยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคแก่สนช.ต่อไปขณะที่สำนักงบประมาณยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบราคาและประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเช่นเดิมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีมาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมนวัตกรรมไทยและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: สำหรับวันนี้มติการประชุมครม.มีเท่านี้นะคะไม่ทราบพี่ๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569โดยในวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ติดภารกิจเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยในวันนี้นะคะทีมโฆษกค่ะก็ได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยได้หารือกับสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อขอเลื่อนแล้วนะคะโดยจะเลื่อนไปถึงวันไหนอย่างไรก็จะมีการขอปรึกษาหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีก่อนและจะแจ้งให้กับสื่อมวลชนทราบในคราวต่อไปนะคะว่าจะเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรไปในวันใดนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบร่างปฏิญญาดูซานเบและร่างถ้อยแถลงหัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะครั้งที่4ซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่24ถึง28พฤษภาคมณสาธารณรัฐทาจิกิสถานโดยไทยก็ยังย้ำในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้เห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกนะคะได้ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมเป็นที่จอดรถโดยสารและกิจการสาธารณูปโภครวม3แห่งด้วยกันนั่นคือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่พื้นที่ลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งถึงสมุทรปราการและพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางนะคะซึ่งจะเป็นการเช่าพื้นที่รวม8ปีค่ะในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้ให้ความเห็นชอบนะคะสำหรับโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569ถึง2572เพื่อยกระดับคุณภาพครูและกระจายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ท้องถิ่นค่ะรวมไปจนถึงในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามในปี2569ถึง2574เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากเวียดนามที่จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้และนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ให้ความเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ดิฉันคณิษฐายิ้มดีและคุณรัฐการลิขิตตระกูลต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะ
2: เสียครับค่าโทรศัพท์ที่โทรมานี่แหละ เสียค่าโทรศัพท์อย่างเดียวได้ครับป้าครับขอบคุณมากที่แจ้งมานะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ยินดีด้วยอันนี้เขาร้องมา
2: ร้องทุกมา
3: ร้องมาว่าไม่ได้โฉนด
2: ครับเราก็ประสานไปประสานไปปั๊บเนี่ยก็สัปดาห์ที่แล้วครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นี่ก็ได้เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานที่ดินท่านก็ติติงคุณอาม่าหน่อย
3: ว่า
2: พี่ทำไมไปร้องที่อื่นทำไมไม่หาผม
3: อ
2: ย่างเงี้ยนะเขาก็ไปหามาหลายทีแล้ว
3: อ้วไปหาแล้ว
2: ไม่ได้เจอ
3: ลืมไปทำให้อ้วเองอ่ะ
2: อ
3: ้วก็เลยมารายการกรุงถนอมมาใช่ไหม
2: ใช่เพราะฉะนั้นฝากท่านอธิบดีกรมที่ดินด้วยนะเรื่องที่ดินเรื่องของการบรรลุความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกท่านครับถ้าไปขอรังวัดแบ่งแยก
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับขอไปออกโฉนดนะครับแล้วผ่านมาเกินเวลาที่กฎหมายอำนวยความสะดวกกำหนดแล้วผ่านไป2ปี3ปีเลย6เดือนไปแล้วเนี่ยท่านให้ทำหนังสือเขียนก็ได้ไปทวงถามที่ไปยื่นที่สำนักงาน
3: สำคัญคือต้องเขียนทวงถาม
2: เพื่อเขาจะได้ตอบมาเป็นหนังสือให้เหตุผลถ้าเขาไม่ตอบหรือว่าละเลยหน้าที่เลยนะเนี่ยชาวบ้านก็ใช้สิทธินั้นในยุคสมัยโลก AI แล้วอ่ะนะครับ
3: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราตามติดความคืบหน้าของผู้ที่ร้องมานะคะก็ใครมีปัญหาก็สอบถามกันมาได้ไปสายต่อไปคุณอรุณจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับผม
3: คุณอรุณจะถามว่าจะถอนเงินจากบัญชีคนที่เสียชีวิตได้อย่างไรคนที่เสียชีวิตเป็นใครล่ะคะ
4: เป็นน้องเมียครับ
2: น้องภรรยาเขาเสียชีวิตนานหรือยัง
3: เสียชีวิตนานยังคะคุณอรุณ
4: กุมภาที่ผ่านมาก
2: ุมภาก็ต้นปีนี้นะ
4: ใช่ใช่ปีนี้
2: เขามีบัญชีเงินฝากอยู่ค้างอยู่ในธนาคารแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขามีทายาทไหม
4: ไม่มีครับเขาเป็นคนเขาเป็นโสดท่านอยู่คนเดียว
2: เป็นโสดอยู่คนเดียวแล้วก็เขาเสียชีวิตมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารอะไรครับ
4: ของกรุงเทพครับ
2: กรุงเทพ
4: ออมสิน
2: กรุงเทพออมสินนะสองแห่งนะ
4: คร
2: ับเงินเยอะไหมเงินเยอะไหม
4: ไม่เยอะครับ
3: ค่ะ
2: หลักหมื่นหลักแสน
4: ได้ไหม
3: ประมาณเท่าไหร่คะคุณอรุณ
4: มันสองบัญชีรวมไม่เกิน 20,000 บาท
2: ไม่เกิน 20,000 นะทีนี้คุณอรุณถามว่าจะทำยังไงจึงจะไปเบิกถอนปิดบัญชีธนาคารทั้งสองธนาคารของน้องภรรยาที่เสียชีวิตถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ครับ
2: ก็ต้องกลับมาว่าแล้วคนตายเนี่ยมีทั้งหมดมีพี่น้องทั้งหมดกี่คน
4: มีทั้งหมด5คนครับ
2: ยังอยู่ครบไหม
4: อยู่เอ้าจริงๆเขามี9คนน่ะแต่ว่าเสียชีวิตไป4คนน่ะที่เหลือ5คน
2: อันนี้ค่อนข้างยุ่งมากเลย
3: เหลือ5คน
2: ยังค่อนข้างยุ่ง
3: แต่ว่า2
4: แต่ว่าไอ้5คนนี้อ่ะคุยกันแล้วเขาที่มีชีวิตอยู่นะครับคุยกันแล้วเขาบอกเขาไม่ยุ่งด้วย
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรครับไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรมันขั้นตอนมันอย่างนี้ครับคือขั้นตอนก็คือว่าอยู่ๆจะไปถอนเงินจากบัญชีของคนตายไม่ได้ธนาคารเขาไม่ให้ถอนวิธีการที่จะถอนได้ก็คือหนึ่งจะต้องมีการร้องขอต่อศาลเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกนะครับเมื่อใดที่พี่น้องคนใดเป็นผู้จัดการมรดกผู้จัดการก็ไปถอนปิดบัญชีของผู้ตายเอาเงินออกมาแบ่งสรรพี่น้องได้ตามตกลงคนไหนไม่เอาก็ว่าไปคนไหนเอาก็ใช้สิทธิ์ไปตามสิทธิ์ที่ตกลงกัน
3: จริงๆ คนที่เป็นทายาทก็คืออย่างน้องภรรยาของคุณอรุณต้องไปจัดการ
2: ก็คือพี่น้องก็ตกลงกันก็ต้องตกลงกันเพราะเขามีพี่น้องหลายคนทีนี้มันมีคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยอันนี้ค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณอรุณฟังอย่างเดียวนะฟังนะหลักนะถ้าคนจะถามมันจะไม่อธิบายไปกว่านี้คืออยู่ครบมันง่ายไปที่อำเภอไปที่อำเภอให้ฝ่ายทะเบียนอำเภอเนี่ยออกใบรับรองบัญชีทายาทให้หน่
3: อ
2: ยว่าเนี่ยคนตายเนี่ยมีทายาททั้งหมดกี่คนถูกไหมนะครับได้บัญชีทายาทมาแล้วก็ไปยื่นที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงเทพเพื่อธนาคารอ้อนี่เขามีทายาทอยู่แค่นี้นะแล้วมาปรากฏตัวหมดต่อหน้าธนาคารนะธนาคารเขาอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะ ให้เบิกถอนปิดบัญชีให้ก็ได้
3: อ
2: ัน
3: นี้จะไม่วุ่นวายเลย
2: อันนี้จะไม่วุ่นวายแต่พอมีทายาทหลายคนมีคนเสียชีวิตด้วยแล้วถูกไหมแล้วคนที่เสียชีวิตเขาก็มีลูกลูกเขาก็ถือว่าเป็นทายาทที่จะมารับแทนที่คนที่ตายมันซับซ้อนถูกไหม
3: วุ่นวายเลย
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้ศาลตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกขึ้นมาหนึ่งคนพอศาลตั้งแล้วนั่นแหละจึงจะมายื่นปิดบัญชีทีนี้คุณอรุณเอาให้ชัดก่อนนะครับสิ่งที่ผมพูดนี่คือหลักการในทางปฏิบัติคุณอรุณไปที่ธนาคารออมสินสักที่เดียวก่อน
4: ครับ
2: ไปธนาคารออมสินแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินจะอธิบายเหมือนที่ผมพูดนี่แหละเหมือนที่ผมพูดนี่แหละแล้วกับ2นะเขาอาจจะมีช่องทางที่บอกว่าให้ไปทำบัญชีทายาทอย่างที่ผมพูดเหมือนกันเพราะงั้นไปพบธนาคารออมสินในกรุงเทพก็ได้เดี๋ยวเขาจะตอบตรงนี้ถ้าเขาตอบแล้วบอกไม่ได้ล่ะครับลุงต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกมาเงินไม่มากก็จริงก็ต้องไปตั้งทีนี้อยู่ชลบุรีอำเภออะไรครับ
4: ไอ้คนตายอยู่กรุงเทพครับ
2: คนตายอยู่ที่กรุงเทพอยู่เขตมีนบุรีเหรอ
4: ไม่ผมอยู่ชลบุรี
2: ไม่คนตายอยู่เขตไหนที่กรุงเทพ
4: อ๋ออยู่ที่บางขุนเทียนครับ
2: บางขุนเทียนถ้าอยู่บางขุนเทียนก็ไปที่ศาลธนบุรีไปที่นั่นนะครับไปยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกที่นั่นนะครับก็ต้องยื่นตามภูมิลำเนาที่คนตาย
4: ปัญหาคือ
3: ยุ่งยากซับซ้อน
4: ไปไม่ถูก
2: ไม่อะครับคุณไปไม่ถูกเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผ
3: ม
2: แต่ผมต้องอธิบายให้ลุงอรุณเข้าใจก่อนนะลุง
3: เราแนะนำช่องทาง
2: ลุงต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วพอเข้าใจเสร็จปั๊บอ๋อมันต้องไปยื่นตามภูมิลำเนาของคนตายคนตายอยู่เขตบางขุนเทียนแล้วก็ศาลที่อยู่ในเขตพื้นที่อำนาจศาลบางขุนเทียนก็คือศาลธนบุรี
3: ค่ะ
2: นะครับศาลธนบุรีอยู่ซอยวัดสิงห์นะครับอยู่ในเขตปัจจุบันน่าจะเป็นเขตจอมทองจอมทองแยกจากบางขุนเทียนเดิม
4: คร
2: ับ แล้วคุณลุงนะไม่ยุ่งยากนะครับซึ่งถ้าไปยื่นต่อศาลถ้าพี่น้องตกลงเห็นชอบด้วยกันเนี่ยเขาจะยื่นให้ฟรี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เขาจะยื่นให้ฟรีตั้งผู้จัดการมรดกให้ฟรีแต่ว่าพี่น้องจะต้องเห็นชอบด้วยกันนะครับเรื่องของลุงซับซ้อนหน่อยเพราะมีทายาทหลายคนและมีคนที่ตายอันนี้จะต้องทำบัญชีทายาทนะครับเงินไม่เยอะก็จริงทำเถอะครับลุงนะ
3: 20,000 กว่าบาทนะ
2: จ้างทนายสัก 5,000 ให้ทำบัญชีทายาทให้เสร็จแล้วไปยื่นให้อัยการตั้งให้ฟรีก็ได้นะครับคุณลุงคุณลุงเข้าใจแล้วนะกระบวนการเป็นอย่างนี้นะไม่เช่นนั้นธนาคารเขาจะไม่ให้ถอนและปิดบัญชีครับลุง
4: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณครับ
2: เมื่อวานน้องฝนจำได้ไหมสายสุดท้ายป้าตาลที่ราชบุรีนะครับที่แกเล่าให้ฟังเรื่องเงินชาปนกิจอะไรนั่นท้ายที่สุดจริงๆก็คือเรื่องว่าญาติแกเสียแล้วก็ต้องการจะถอนเงินจากบัญชีปิดเหมือนกันแต่ไปเล่าเรื่องเก่าซะยา
3: วอ๋อหรอที่เราค้างสายแล้ว
2: ก็คือหลังไมค์นะไปคุยหลังจบรายการเอ้าแล้วทำไมป้าไปเล่าเรื่องโน้นทำไมไม่เรื่องที่ป้าต้องการก็คือต้องการจะปิดบัญชีเหมือนลุงอรุณนี่แหละ
3: ปิดบัญชีเพื่อนำเงินชาปนกิจ
2: ถ้าอย่างธนาคารออมสินธนาคารธกส.น
3: ะ
2: ถ้าธนาคารธกส.นะครับเขาตายเหมือนสมมติเหมือนตัวอย่างของผมเนี่ยนะชัดเจนนะพี่ชายเสียชีวิตแล้วเขาก็มีบัญชีอยู่กับธนาคารธกส.นะครับก็ทุกคนก็มอบอำนาจไปแล้วก็ให้น้องไปยื่นเขาก็ปิดบัญชีถอนเงินให้
3: อ
2: ัน
3: นั้นก็ง่ายเลย
2: อันนี้ออมสินก็ธกส.ก็ทำให้แต่ว่าทุกคนต้องยินยอมกันนะถ้าทั้งหมดไปปรากฏตัวได้ต่อหน้าธนาคารอันนี้สุดยอด
3: ก็คือเขาไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องสอบถามเพิ่มเติม
2: คือก็ต้องสอบนั่นแหละเขาต้องสอบให้แน่ใจว่าไม่มีทายาทอื่นมาฟ้องเขาภายหลัง
3: ค่ะ
2: นี่คือเหตุผลว่าถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกครับ
3: ค่ะไปสายต่อไปเลยนะคะป้านางจากชัยภูมิสวัสดีค่ะป้านางป้านางจ๊ะ
5: สวัสดีค่ะคุณฝนสวัสดีค่ะคุณสนอง
3: จ้ะป้านางต้องการติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านจะทำอย่างไรล่ะฮะอยู่ที่สายหนึ่งเหรอ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์เขาอยู่สายหนึ่งอยู่สายนัมเบอร์หนึ่งไม่ใช่สายหนึ่งที่นี
3: ่ที่โผล่เอาป้านางใช่ไหมต้องการติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านจะทำอย่างไรพี่ถนอม
2: เดี๋ยวทีมงานติดต่อไปที่คุณทวัฒน์วรรณวิกรผู้ช่วยผู้จัดการด
3: ้
2: านเทคนิคการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเข้ามาตอบตรงนี้ใช่ไหมท่านทวัฒน์ครับสวัสดีครับ
6: คร
2: ับ
6: สว
2: ั
6: สด
2: ี
6: คร
2: ับเอาละพี่ธวัชเข้าสายมาด้วยแล้วนะพี่ธวัชมีรูปขึ้นหน้าจอด้วยก็ได้เดี๋ยวผมถามป้านางหน่อยนะป้านางป้านางจะขอไฟฟ้าตอนนี้ที่บ้านไม่มีไฟแล้วจะขอไฟฟ้าใหม่หรือว่ายังไงป้า
5: ไฟฟ้าเนี่ยป้าขอตั้งแต่ปีสอง
2: ป้าป้านางผมถามป้าเมื่อกี้ผมถามว่าป้ามีไฟฟ้ายังไม่มีไฟฟ้าแล้วจะขอใหม่เลยนะครับหรือว่ามีอยู่แล้วหรือยังขอใหม่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่ไหมครับแล้วที่บ้านป้าเนี่ยป้าบ้านใหม่หรือบ้านเก่าล่ะครับที่ต้องขอไฟเนี่ยครับ
5: บ้านใหม่ค่ะออกมาทำที่ทุ่งนาค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อไปปลูกสร้างบ้านหลังใหม่อยู่ในทุ่งนาแล้วจะขอไฟใช้ถูกต้องไหมครับ
5: ค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยค
2: ่
5: ะ
2: มีเพื่อนบ้านเอาของป้าก่อนตอนนี้ของป้าก่อนแล้วบ้านของป้าที่ป้าไปปลูกสร้างบ้านที่ทุ่งนามีบ้านเล็กที่ไหม
5: มีแล้วค่ะ
2: มีบ้านเล็กที่เรียบร้อยป้าครับถามป้าต่อว่าป้าฟังเป็นหลักนะเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายอะนะที่ในหมู่บ้านน่ะต้นสุดท้ายนะครับจนกระทั่งจากต้นสุดท้ายไปถึงนาของป้าถึงบ้านหลังนั้นแหละก็เพื่อนบ้านอีก 3-4 หลังนั่นน่ะนะครับระยะทางเท่าไหร่รู้มั้ย
5: อัน1กิโลค่ะ
2: ประมาณ1กิโลเพราะฉะนั้นเส้นทางระยะทาง1
5: ต้นเนี่ยประมาณ700เมตร
2: ระยะทาง700เมตรถึง1กิโลเนี่ยไม่มีเสาไฟฟ้าผ่านถูกไหมครับถึงนี้ป้าต้องการขยายการอันนี้เขาเรียกว่าขยายการใช้ไฟฟ้าไปในพื้นที่นะครับและเป็นพื้นที่การเกษตรหรือเป็นบ้านที่อยู่อาศัยครับ
5: เป็นพื้นที่การเกษตรแต่ว่าเราไปทำบ้านแล้วอะค่ะเป็นบ้านที่อยู่อาศัย
2: ไปอยู่และทำและต้องการใช้ไฟเพื่อการเกษตรด้วยไหมครับหรือว่าอยู่อาศัยอย่างเดียว
5: อยู่อาศัยอย่างเดียวค่ะเพราะว่าการเกษตรก็ใช้ของโซลาร์เซลล์อยู
2: ่โอเคทีนี้ป้าเคยไปยื่นขอมาแล้วหรือยัง
5: ไปยื่นแล้วค่ะ
2: ตั้งแต่ปีไหนครับปีครับป้าครับปี
5: 67ค่ะ
2: ปี67ไปยื่นที่ป้าไปยื่นที่สำนักงานการไฟฟ้าที่อำเภอภูเขียวเนี่ยนะไปยื่นตั้งแต่ปี67แต่มาจนถึงบัดนี้69แล้วยังไม่ได้ไฟถูกต้องไหมครับทำยังไงถึงจะได้ไฟฟ้าใช่หรือไม่ครับป้าเอาละนี่แหละประเด็นอยู่แค่นี้ครับป้าไปเล่าเรื่องเก่าเอาเรื่องใหม่ได้ซักได้ประเด็นแล้วให้ท่านผู้ช่วย
3: ท่าน
2: ธวัชชัยได้ตอบตรงนี้ครับว่า1ป้าเคยไปยื่นหลักการเป็นไงครับท่านธวัชชัยครับ
6: ครับขอบคุณครับจากกรณีของคุณป้านะครับได้มายื่นขอขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับโคเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ของกลุ่มบ้านหนองบัวคำหมู่8ตำบลท่าทองอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีครัวเรือนอยู่จำนวน6ครัวเรือนนะครับ
2: ครับ
6: ตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียวเนี่ยได้เข้าดำเนินการสำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วเสร็จนะครับก็เนื่องจากบ้านคุณป้าเนี่ยอยู่ไกลจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าเดิมนะครับ
2: ครับ
6: ก็ต้องมีวิธีดำเนินการคือประกอบด้วยหนึ่งต้องติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ติดตั้งหม้อแปลงแล้วก็ติดตั้งระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ครอบคลุมจำนวน6ครัวเรือนนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น873,000 บาทนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้ง6ครัวเรือนนะครับ 87,300 บาทโดยหลักเกณฑ์แล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยจะมีเงินลงทุนให้กับครัวเรือนนะครับประมาณไม่ใช่ประมาณนะครับ7,500 บาทนะครับต่อครัวเรือนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภาคอำเภอภูเขียวนะครับก็ได้จัดส่งรายละเอียดเพื่อให้ทางการไฟฟ้าเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเรื่องงบประมาณให้กับคุณป้าต่อไปแล้วนะครับท่านครับ
2: 87,300 บาทนะครับ
3: 80,000
2: อันนี้ก็คือสิ่งที่
6: เฉลี่ยต่อครัวเรือนคร
2: ับเฉลี่ยต่อครัวเรือนแต่ว่าการไฟฟ้าเนี่ยอุดหนุนนะครับ 75,000 บาทถูกมั้ยถูกต้องมั้ยครับ
6: ครับถูกต้องครับ
2: เพราะงั้นแต่ละครัวเรือนก็จะต้องจ่ายอีกเท่าไหร่ล่ะประมาณเกือบ 80,000 บาท
6: ครับ
2: ถูกต้องมั้ยท่านหรือว่าได้อุดหนุนทั้งหมดหรือว่าชาวบ้านต้องหมดด้วย
6: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหาก กลุ่มดังกล่าวนะครับหากมีครัวเรือนเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยครับก็สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับ
2: เอามาเฉลี่ยได้อีกใช่ไหมครับ
6: ครับเพื่อที่ไฟฟ้าจะไปดำเนินการสำรวจแล้วก็ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อให้มันอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนะครับ
2: ที่ท่านหัวหน้าบอกว่าจะขออนุมัติไปทางโคราชเนี่ยนะครับอันนี้จะขออนุมัติวงเงินให้ชาวบ้านทั้งหมดเป็นการขยายไฟเข้าไปเพิ่มเติมหรือว่าชาวบ้านต้องร่วมจ่ายอย่างที่ว่าด้วยครับ
6: อ๋อไม่ครับก็คือทางให้ทางการไฟฟ้าเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อพิจารณางบประมาณดังกล่าวนะครับ
2: ถ้าลงมาก็ชาวบ้านไม่ต้องร่วมจ่ายถูกต้องไหมครับ
6: ครับถูกต้องครับ
2: อ๋อแต่ปัญหาก็คือว่าท่านจะอนุมัติตามที่เสนอไปหรือไม
6: ่ครับถูกต้องครับอ
2: ันนี้บอกไม่ได้
6: ครับยังบอกไม่ได้คร
2: ับ ยังบอกไม่ได้
6: ต้องให้ทางไปพิจารณาเรื่องงบประมาณนะ
2: ทางไฟฟ้าเขตได้ทำหนังสือไปแล้วถูกต้องนะครับ
6: ครับถูกต้องครับ
2: ทีนี้ถ้าไฟผมทิ้งต่างว่าถ้าไฟฟ้าเขตไม่อนุมัตินะครับไม่อนุมัติถ้าชาวบ้านยื่นเรื่องไปแล้วถ้าชาวบ้านบอกนั้นคนละประมาณ 80,000 บาทหรือ 79,000 บาท 79,000 บาทเศษหรือประมาณ 80,000 ต่อรายเนี่ยแล้วชาวบ้านออกเองเนี่ยอันนี้ไฟฟ้าทำให้เลยได้ไหมครับ
6: ก็จะมีหลักเกณฑ์หนึ่งในกรณีที่เขาเรียกว่าค่าสมทบเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดำเนินการได้ครับ
2: อ๋อถ้าชาวบ้านยินยอมพร้อมใจการออกค่าสมทบเพิ่มเติมแต่ละครัวเรือนก็สามารถจะดำเนินการได้เลย
6: ครับ
2: แต่ถ้าจะให้ไฟฟ้าออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับซึ่งรวมแล้ว6ใครสายหลุดครับเนี่ยท่านธวัชชัยยังอยู่ใช่ไหมครับ
3: ท่านธวัช
6: อยู่ครับยังอยู่ในสายครับ
2: ถ้าชาวบ้านต้องการให้การไฟฟ้าออกค่าจ่ายตรงนี้ขยายเขตการใช้ไฟไปให้ทั้งหมดอันนี้ต้องรอการอนุมัติถ้าเขาไม่อนุมัติหรืออนุมัติมาไม่ครบถ้าชาวบ้านร่วมสมทบการไฟฟ้าของภูเขียวก็สามารถจะไปทำให้ได้เลย
6: ครับ
2: นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการไฟฟ้าเวลาขออนุมัติไปแล้วเนี่ยเขตเขาอนุมัติทุกรายไหมครับหรือว่ามันยังไงอะครับ
6: ก็ตามนโยบายก็จะส่วนใหญ่ก็ถ้าหลักเกณฑ์ยังไม่เกินต่อค่าใช้จ่ายต่อคนเรือนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอนุมัติทั้งหมดนะครับ
2: ท้องถิ่นสามารถอุดหนุนได้ไหมกรณีดังกล่าวนี้ครับท้องถิ่นอบต.
6: ครับสามารถอุดหนุนได้ครับ
2: ถ้าชาวบ้านไม่มีอบต.มาสนับสนุนนะครับให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าแล้วก็ใช้ตรงนี้ก็ทำได้เหมือนกัน
6: ครับทำได้เหมือนกันครับ
2: แล้วแนวโน้มเป็นไงครับท่านหัวหน้าตรงนี้ทาง
6: แนวโน้มยังไงเดี๋ยวผมจะร่วมประสานกับทางท้องถิ่นให้ได้ครับ
3: ค่ะ
2: เนาะหนึ่งก็คือว่าท่านสามารถที่จะคุยกับทางท้องถิ่นนายกอบต.นะครับแล้วก็ชาวบ้านทั้ง6รายนะครับว่าเอาละถ้าทุกคนเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันนะยอมจ่ายเท่านี้แล้วก็ทำได้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่มีตังก็ต้องรออนุมัติจากไฟฟ้าเขต
3: ค่ะ
2: ไฟฟ้าเขตเขาอนุมัติก็สามารถทำได้ซึ่งแต่ว่ามันก็ต้องรอเวลาหน่อยถูกต้องนะท่านนะ
6: คร
2: ับ
6: ถ
2: ู
6: กต้องคร
2: ับนะครับก็ฝากท่านเข้าไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับ
6: คร
2: ับคร
6: ับยินดีครับ
2: และถ้าขึ้นหน้ายังไงขออนุญาตติดตามด้วยนะ
6: ครับขอบคุณครับ
2: ครับ
3: ค
2: ุ
3: ณธวัชค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ผู้ช่วยผู้จัดการเทคนิคการไฟฟ้าภูมิภาคภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ
2: จังหวัดชัยภูม
3: ิเรื่องของเรื่องไฟฟ้าม
2: ันจะมีคือการขอใช้ไฟในน้องฝนนะครับถ้าเราอยู่ในแนวสายไฟอยู่แล้วแล้วก็มีเสาผ่านหน้าบ้านเราอยู่แล้วเราแค่เพียงลากสายจากเสาไฟฟ้าเข้าบ้าน
3: ได้เลย
2: ก็ได้เลยอันนี้ก็ตามเงื่อนไขกติกาที่เขาบอกว่าแต่เขาต้องมาตรวจสอบก่อนนะนะครับว่ามีค่าธรรมเนียมเท่านั้นเท่านี้อยู่ที่ว่าไฟบ้านนั้นน่ะนะครับมีเต้าเสียบปลั๊กอ่ะนะหลอดไฟกี่ดวงกี่หลอดถ้าไม่เกินจำนวนเท่านี้ก็ทำได้เลยถ้าคราวนี้ขอมาตรวจก่อนอะไรเงี้ยมันจะมีระเบียบอยู
3: ่แต่ของกรณีป้านางเนี่ยบ้านหลังใหม่ที่แกขอเนี่ยอยู่ในทุ่งนา
2: ใช่
3: ไหมมันก็เลยมีความซับซ้อน
2: ซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะคือขยายนะครับขยายไปอยู่ตามไร่ตามนามากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะผมคิดว่าเนี่ยโซล่าเซลล์เขาก็ใช้อยู่เนาะ
3: ใช่
2: อันนี้แก้ขัดไปได้ก่อน
3: ค่ะ
2: นะครับ
3: เดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวจากคุณธวัชเดี๋ยวจะมาบอกกล่าว
2: ไปสายต่อไปนี่ติดตามความคืบหน้าเหมือนการรายงานผลเข้ามาพี่เขียวจากตำบลกรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชพี่เขียวครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่เขียวค่ะพี่เขียวเคยร้องมาบอกว่าน้ำประปาสีแดงกลิ่นเหม็นเหรอฮะ
7: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
2: แล้วตอนนี้เป็นยังไงตกลงผลเป็นไงครับ
7: เมื่อวานได้มาทำให้ใหม่แล้วน้ำใสสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วค่ะ
2: ใครมาทำให้อ่ะ
3: ใครมาทำคะ

0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็ต้องขอบคุณนายช่างอบต.ด้วยนะครับอบต.นั้นอบต.อะไรครับ
0: อบต.อุทัยคงเกื้ออ
1: ุทัย
2: คงเกื้ออ
1: ุทัยคงเกื้อเนี่ยเขาเป็นนายกอบต.หรือไง
0: เป็นอบต.จ
1: ้
0: ะ
1: อบต.ในพื้นที่ของเราตำบลหมู่บ้านของเราใช่ไหม
0: ใช่หมู่สามตำบลกรุงยัน
1: อืมแล้วนายกอบต.ชื่ออะไร
0: จำชื่อไม่ได้
1: อ้าว
0: พี่เอกจำได้แต่ชื่อเล่นชื่อเอก
1: พี่เอกขอบคุณนายกเอกอบต.กรุงหยาดด้วยนะลูกบ้านจำไม่ได้ในท่านแย่แล้วนะเรื่องตั้งความน่าลำบาก
2: ต้องจำไม่ได้นะ
1: เพราะว่าเขาเพิ่งเลิกกันไปไม่นานนี่เอง
2: ใช
1: ่นายกเอกนะอบต.กรุงหยาดนะเจ้าหน้าที
2: ่สูดอากาศเรารู้สึกบริสุทธิ์ขึ้นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวก็ขอบคุณคุณกฤตด้วยในหลังไมค์ก็ประสานติดตามเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ประสานให้หมดนะพี่เขียวตกลงก็อาบน้ำไม่เขียวไม่คันแล้วนะตอนนี้นะ
0: จ้าขอบคุณรายการ NTT ค่ะช่วยชาวบ้านด้วยนะคะที่ช่วยเหลือชาวบ
1: ้
0: าน
1: ก็ติดตามบอกต่อด้วยนะ
0: จ้าได้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเรื่องนี้เหมือนเพิ่งร้องมาเองนะ
1: ครับ
2: นี่พี่เขียว
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกัน
2: ใช่ไหม
1: ถ้าสัปดาห์ที่แล้วละกลางสัปดาห
2: ์เขาน้ำแดงไม่ใช่แค่บ้านเขาที่โดนผลกระทบนะบ้านเพื่อนบ้านก็โดนเหมือนกัน
1: ครับ
2: คร
1: ับประสานไปก็ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
2: ค่ะไปสายคุณธวัชชัยจากกรุงเทพต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัย
3: ครับสวัสดีครับ
2: คุณธวัชชัยพี่ถนอมมาฝนนะคะ
1: ครับ
3: ครับครับได้ยินไหมครับได้ยินนะฮะ
2: ได้ยินค่ะได้ยินค่ะคุณธวัชชัย
1: เดี๋ยวให้น้องฝนทวนให้นิดหนึ่งนะกับคำถามน้องฝนทวนเลยครับ
2: คุณธวัชชัยสอบถามเรื่องคดีมรดกศาลมีคำสั่งให้พี่น้อง3คนเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันปรากฏว่าน้องคนที่2เสียชีวิตเวลาผ่านไปปีกว่าๆละอยากถามว่าทายาทของน้องที่เสียชีวิตจะยื่นขอมาเป็นผู้จัดการมรดกแทนได้หรือไม
1: ่นี่คือคำถามใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: แล้วผู้จัดการมรดก3คน1คนเสียชีวิตไปแล้วแบ่งไม่ได้หรอครับ2คนที่เหลือ
3: ก็ไม่ได้ครับ
1: ไม่ยอมกันใช่มั้ย
3: ไม่ยอมเพราะว่ามันต้องสังฆากันครับเพราะว่ามีที่ดินอยู่หลายแปลง
1: ครับ
3: เพราะงั้นพอคนที่2ตายนะฮะคนที่2ตายทีนี้ลูกสาวเค้าก็เลยไปยื่นครับมายื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมแทนพ่อเค้าได้ไหมพ่อเค้าเสียชีวิตไป
1: ครับ
3: ได้
1: ครับได้ครับ
3: แต่ว่าไม่เสียด้วยความ
1: ยื่นได้ครับแต่ว่าทายาทคนหนึ่งก็ร้องคัดค้านได้เหมือนกัน
2: ค่ะ
1: ทีนี้ก็อยู่ที่ศาลจะเป็นผู้พิจารณาทีนี้อย่างนี้ครับพี่ธวัชชัยเนี่ยคือมันเห็นร่องรอยมาตั้งแต่การมีผู้จัดการมรดก3คนละว่าเป็นการไม่ยอมกันจริงๆผู้จัดการมรดกเนี่ยคือถ้ามี3คนแล้วมันจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงนะบางคนมาบางคนไม่มาเอาเสียงข้างมากนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาเสียงข้างมากนะครับตามกฎหมายทีนี้ถ้าตกลงกันได้นะครับ
3: ตกลงกันไม่ได้เลยฮะตอนนี้ก็เลยต้อง
1: ถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ย
3: ไม่ได้จริงๆฮะไม่ได้จริงๆเลย
1: พี่ธวัชชัยอยู่เขตไหนอ่ะ
2: กรุงเทพใช่ไหม
3: กรุงเทพครับ
1: เขตไหนอ่ะถามสำนักงาน
3: เขตสาทรเนี่ยครับ
1: สาทร
3: ใต้
1: นี่เนี่ยที่ผมถามตรงนี้นะครับที่ถามว่าทำไมต้องถามว่าอยู่เขตไหนเนี่ยเพราะมันจะอยู่เกี่ยวกับพื้นที่ของเขตอำนาจศาลแพ่งใต้เนี่ยก็ไปที่ศาลแพ่งใต้ที่สาท
3: ร
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพึ่งอัยการคุ้มครองสิทธิ์แทนที่เราจะไปร้องตั้งผู้จัดการมรดกนะครับมาอีกคนนึงกว่าจะตั้งเสร็จก็ต้องรอกันอีก3เดือน4เดือนนะครับกว่าจะมาครบแล้วก็มาคุยกันเรื่องการแบ่งมรดกกับวิธีการแบบผู้จัดการมรดกไม่มีหน้าที่อื่นนอกจากทำหน้าที่ในการแบ่งทรัพย์สินมรดกให้กับทายาทตามพินัยกรร
2: ม
1: ระบุยังไงไปตามนั้นถ้าพินัยกรรมไม่ได้ระบุหรือไม่มีนะครับก็แบ่งกันตามสัดส่วนของทุกคน
2: คะ
1: นะครับตามที่ถ้าเขาแค่นั้นหน้าที่ผู้จัดการไม่มีหน้าที่อื่นเลยถ้าผู้จัดการร้านอาหารนี่ว่าไปอย่างนะ
2: นี่คือผู้จัดการมรดก
3: คือผมมีความรู้กฎหมายนะ
1: ครับ
3: ถ้าหากว่าสามคนที่เหลือสองคนที่เหลือเนี่ยสมมติสองคนที่เหลือเนี่ยเขาเป็นลูกกิ๊บไปจดทะเบียนโอนชื่อเป็นของเขาแล้วเอิญเป็นจดทะเบียนชื่อของผู้จัดการแล้วก็จะแอบขายให้กับคนอื่นไปแล้วโดยที่เราก็ไม่เลยเอาเงินมาแบ่งให้กับผู้ตายญาติผู้ตายเนี่ยนะ
1: ครับ
3: เนี่ยครับมันเลยต้องการฆ่ากันนะฮะเนี่ยอัน
2: นี้เขากังวล
1: ถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยผู้จัดการมรดกคนนั้นเนี่ยนะครับมีความผิดอาจจะเจอข้อหายักยอกทรัพย์มรดกนะนี่มีโทษจำคุกเลยนะนี่ประการที่หนึ่งน
2: ะ
1: ประการที่สองเนี่ยเรา

0: คนที่เหลือทายาทที่เหลือเนี่ยสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกคนหนึ่งแล้วก็โกงแอบไปโอนใช้ความเป็นผู้จัดการเนี่ยแอบไปโอนขายที่ดินหรือยกให้ลูกตัวเองหรือก็อะไรแล้วแต่น้องฝนทายาทผู้เสียหายรู้เรื่องพอรู้เรื่องเสร็จปั๊บร้องขอต่อศาลให้ผมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ที่จะได้รับมรดก
1: ได้เลย
0: ได้เลยแต่มันจะมีคำว่าแต่อยู่นี่ก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าแต่ถ้าผมมีลูกเนี่ยลูกผมสามารถที่จะได้รับมรดกในส่วนของพ่อไม่ตัดลูกงงไหม
1: มันก็เหมือนไม่เสียผลประโยชน์อะไรเลยแทนที่จะโดนตัดไปเลยโดยสิ้นเชิง
0: ใช่ซึ่งมันควรจะตัดให้ขาดชับชับชับชับถูกไหมลูกก็ไม่ได้แต่นี่กลายเป็นว่าถ้ามีลูกลูกมารับแทนพ่อที่ถูกตัดได้แต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะก็ตัดเลยเพราะฉะนั้นพี่ธวัชชัยใช้คนกลางใช้อัยการไกล่เกลี่ยดีกว่าครับพี่ครับบอกว่าถึงยังไงนะ
2: ไม่ได้เลยครับไม่ได้ไม่ได้เลย
1: ไม่อันนี้ตกลงมันไม่ได้
0: ไม่ลองไปใช้ก่อนล่ะครับ
2: ก็ไม่ได้กรรมนี้มานานแล้วครับถึงจะกรรมนานแต่ทรัพย์สินที่เป็นเงินทองเจ้าหยอกไปขายแล้วไม่ยอมต้องทวงแล้วทวงอีกถึงจะยอมต้องแย้งเนี่ยนะ
0: แล้วความขัดแย้งเนี่ยท้ายที่สุดก็จะมีคนมาเอาเงินก็คือต้องจ้างทนาย
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องเสียตังค่าทนายแทนที่เราจะตกลงกันได้โดยไม่เสียตังค่าทนายนะ
0: ครับ
2: ตอนนี้ขั้นแรกนะคือผมไม่รู
0: ้พี่ธวัชชัยครับพี่ครับพี่ครับพอได้ประเด็นแล้วนะพี่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเขาทายาทของคนที่ตายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องเพื่อเป็นผู้จัดการมรดกแทนพ่อของเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับและที่ผมพูดไปทั้งหมดผมบอกว่าถ้าเพื่อไม่เกิดความยุ่งยากลดทิฐิกันพี่น้องกันพ่อเดียวแม่เดียวกันลองดูซิลองคิดกลับมาดูไปเราไปพบอัยการกันไหมเดี๋ยวให้อัยการทำหน้าที่ช่วยแบ่งให้เรา
2: คือเรื่องนี้คดีเดิมนะฮะสามคนนี่ก็ยังตกลงกันไม่ได้เลยฮะที่ศาลที่ศาลทางใต้ตกลงกันไม่ได้เลยฮะ
0: มีผู้จัดการขึ้นมาครบ3คนถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ใช่ว่าจะแบ่งได
1: ้
0: ถูกไหมถูกไหมครับสุดท้ายต้องไปสุดท้ายก็ต้องยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งจำหน่ายทรัพย์เพื่อเอาเงินมาแบ่งยังไงพอเป็นเงินมันก็แบ่งได
1: ้มันต้องเข้าสู่กระบวนการ
0: ใช่มันเกิดความยุ่งยากในที่สุดนะ
1: อัน
0: นี้คือความขัดแย้งครับผมพี่ธวัชชัยขอคุยกับพี่ตามนี้นะสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
0: ครับ
1: โอ้เรื่องทรัพย์สมบัติไม่เข้าใครออกใครนะ
0: เอาเรื่องของพี่ธวัชชัยเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมนี่ไงเอาเรื่องนี้เอาคำถามนี้มาเป็นครูกับพวกเราว่าถ้าเราเป็นพ่อเราเป็นแม
1: ่
0: ที่จะยกทรัพย์สินให้ลูกเนี่ยควรจะต้องทำยังไงเขียนพินัยกรรมกันเลยไหมในกรณีแบบนี้อาจจะต้องเขียนพินัยกรรมอันนี้ยกให้คนนี้คนนี้อันยกคนนี้อันนี้ยกคนนี้
1: ให้ชัดเจนไปเลย
0: ช
1: ั
0: ดเจนไปเลยนะครับกับ2ถ้าไม่มีพินัยกรรมปัญหาแบบนี้พี่น้องจะฆ่ากันตายถูกไหม
1: คือยกให้ในนาม3ชื่อเนี่ยมีปัญหาแน่นอน
0: อันนี้นะครับเราก็หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษา
1: ะ
0: นะครับหรือว่าเอาละทั้งนั้นฉันขายกินเสียหมด
1: พ่อแม่ขายกินไปเลย
0: ขายกิน
1: ใช้ได้ระหว่างที่มีชีวิตอยู่ด้วยหรือไม่ก็พี่ถนอมย้ำหนักย้ำหนาคือการจดสิทธิเก็บกินอย่าลืมนะ
0: ครับ
1: หากไปสายต่อไปเลยมาแล้วนะคะคุณลิขิตจากชลบุรีค่ะ
0: วันนี้ลิขิต3คนเลยนะจากชลบุรีนะ
1: คุณลิขิต
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: คุณลิขิตปรึกษาเรื่องภาระจำยอมซื้อที่ดินมาเป็นที่ตาบอดปรากฏว่าที่ข้างบ้านไม่ยอมให้ใช้เส้นทางนี้ผ่านเพราะว่าให้แค่เจ้าของเก่าใช้เท่านั้นอยากทราบว่าจะทำอย่างไรดีถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: อยู่อำเภออะไรครับพี่ครับ
3: จริงๆอยากจะถามที่ดินอยู่โคราชนะครับเกิดแต่นี้ตอนนี้มาอยู
0: ่ที่ดินอยู่โคราชอำเภออะไรครับที่โคราชอำเภออะไรครับอ
1: ำเภออะไรคะ
3: อำเภอเมืองยาง
0: เมืองยางนะครับเมืองยางนี่แยกออกไปจากอำเภออะไรอ่ะเดิม
3: ชุมพวง
0: ชุมพวงเมืองยางเมืองยางไปติดไปบุรีรัมย์นู้นอ่ะ
3: ใช่ครับ
0: อย่างนี้พี่ลิขิตครับซื้อที่ดินเข้ามา
3: ซื้อที่ดินเข้ามาซึ่งเป็นที่ดินในมรดกเขามีญาติ4คนแล้ว
0: ไม่เป็นไรพี่ผม
3: เขาก็ทำทางมาถึง4คนอ่ะ
0: ไปซื้อที่ดินเขาไปซื้อที่ดินเขามาซึ่งที่เนี้ยตอนที่ซื้อมาที่ดินแปลงเนี้ยมันจดภาระจำยอมไว้ในโฉนดแล้วหรือยังตอบคำถามว่าจดหรือไม่จด
3: ของเราเป็นแปลงสุดท้ายนี่ไม่เห็นจดนะแต่เขาบอกว่าเขาจดกันอยู่
0: จดเป็นภาระจำยอมจริงๆแล้ว
3: ใช่จดเป็นภาระจำยอม
0: ที่ดิน
3: ที่สายท้ายสุดไงท้ายซอยไง
0: แต่พี่ลิขิตฟังนะที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงใหญ่แล้วก็มาแบ่งกันถูกไหม
3: ใช่ครับ
0: แล้วเราก็ไปซื้อที่ดินแปลงนี้มาถูกไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็ ที่คุณใช้คำว่าพระราชจำยอมก็แปลว่าที่ดินแปลงนี้ได้ถูกพระราชจดพระราชจำยอมไว้แล้วที่สำนักงานที่ดินเมื่อจดไปแล้วเป็นที่ดินทางนี้มันเป็นทางพระราชจำยอมแล้วเมื่อเป็นพระราชจำยอมแล้วเจ้าของขายให้กับใครคนที่ซื้อก็ได้พระราชจำยอมนั้นติดไปกับที่ดิน
1: ก็คือได้ใช้ทางตรงนั้นโดยปริยาย
0: ใช่ครับเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะ
1: ไม่ให้ใช
0: ้ปิดกั้นไม่มีครับเพราะว่าถือว่า
3: เขาบอกเขาจะเราเนื่องจากเราเป็นไอ้ท้ายสุดเขาบอกเขาจะไถทางเดิมทิ้งอ่ะ
0: ก็ไม่ได้สิครับ
3: เพราะเราไม่ใช่ญาติเขา
0: พี่ลิขิตไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินให้ชัดเอาโฉนดไปตรวจสอบเรื่องพระราชจำยอมให้ชัดพอตรวจสอบพบว่ามีการจดจริงๆมันก็ต้องจดทั้งทุกแปลงอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับมันต้องจดเพราะว่าเดิมมันเป็นของพี่น้องเขาแล้วเขาแบ่งกันเป็นสี่แปลงถูกไหม
3: ถ้าแบ่งเป็นสี่แปลงเขาต้องจดทุกแปลงใช่ไหมคร
0: ับใช่มันก็ต้องจดทุกแปลงใช่มันต้องจดทุกแปลงนี่แหละพระราชจำยอมมันจดไว้ทุกแปลงเพราะฉะนั้นแปลงใดแปลงหนึ่งขายให้เราก็ได้พระราชจำยอมนั้นติดมาเพราะฉะนั้นเขาจะมาไถทิ้งแต่นั้นไม่ได้นะครับก็ถือว่าทำผิดกฎหมายเลยนะครับ
1: จะปฏิเสธไม่ให้เราไม่ใช้ตรงนั้นไม่ได้
0: คุณได้สิทธินั้นครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้สิทธิ์ติดตัวไปพระราชจำยอมทางพระราชจำยอมจะหมดไปต่อเมื่อไม่มีการใช้ทางแล้ว
1: แล้วก็ไม่มีคนดูแล
0: แล้วก็มีการจดยกเลิกพระราชจำยอ
1: ม
0: ไม่มีคนใช้แล้วไปจดยกเลิกเสียแต
1: ่
0: ถ้าตราบเท่าที่ยังจดอยู่เป็นมีผู้ใช้ทางอยู่นะครับมันก็จะตกทอดไม่ว่ากี่รุ่นขายเปลี่ยนมือไปเท่าไหร่คุณขายให้ผมก็ยังได้ภาระนั้นอยู
1: ่เอาอย่างนี้ที่พี่ถนอมแนะนำไปเมื่อสักครู่ไว้คุณลิขิตเนี่ยเอาโฉนดไปตรวจสอบพระราชจำยอมก่อน
0: ครับไปตรวจสอบให้แน่ชัดแล้วถ้าเขามาทำลายทางพระราชจำยอมนะครับเราก็ไปแจ้งความนะ
3: ถ้าหลังโฉนดมันไม่มีสลักเขาบอกว่าเขาทำถึงลายที่3จะลายที่4ของเราเขาไม่ได้ทำนี
0: ่ของคุณนี่มันแปลงสุดท้ายใช่ไหมล่ะ
3: แปลงสุดท้ายครับผม
0: แล้วไอ
3: ้มีทางถึงอ่ะทางรถถึงอ่ะ
0: ก็นั่นไงแปลงสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเขาต้องจดไปถึงแปลงสุดท้ายแปลงหน้าไม่ต้องจดนี่มันอยู่ติดถนน
3: ครับผม
0: แปลงกลางแปลงที่2แปลงที่3แปลงที่4เนี่ยก็จดพระราชจำยอมแล้วสมมุตินะสมมุติว่าถ้าไม่มีการจดไว้สมมุตินะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีการจดไว้เนี่ยคนสามารถฟ้องเปิดทางจำเป็นเขาเรียกว่าอันนี้ทีนี้มันจะเป็นทางจำเป็นแล้วนะ
1: ใช่
0: นะครับเพราะมันแยกมันแยกออกมาโฉนดแปลงเดียวกันนี่ใช่ไหม
1: อืม
0: เมื่อแยกออกมาจากโฉนดแปลงเดียวกันเนี่ยนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผ่านทางที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดแต่นี่ก็จะเป็นทางจำเป็นการฟ้องเปิดทางจำเป็นไม่ต้องเสียค่าจ่ายให้กับเจ้าของที่ครับ
1: อืม
3: ต้องยื่นฟ้องที่ไหนคร
0: ับ ก็ยื่นฟ้องต่อศาลนะครับ
1: พี
3: ่ศาลพี่หมาย
0: ศาลตรงนั้นพี่หมายครับ
1: พี่ลิขิตเนี่ยเขาบอกเงื่อนไขตรงนี้เราเขาต้องการอะไรอ่ะเขาได้บอกไหม
3: เขาเพิ่งเกิดมาเหมือนอยากจะได้เงินอะ
1: นี่ไงนี่พี่ถนอมมีคอมเมนต์จากเฟซบุ๊กบอกว่าหัวหมออยากได้เงินค่าที่ภาระจำยอมหรือเปล่าพ
0: ี่
1: ในคอมเมนต์ในเฟซบุ๊ก
0: ไม่ได้ไม่ได้ตามกฎหมายนะคืออย่างนี้ก่อนที่จะไปฟ้องอย่างที่ผมว่านี่ที่ผมพูดเนี่ยให้รู้สิทธิ์แต่ถ้าเมื่อใดที่เขาละเมิดสิทธิของคุณไปตรวจให้แน่ชัดแล้วคุณมาพบกับอัยการคุ้มครองสิทธิศาลพิมายเนี่ยเร
1: ีย
0: กมาเจรจาเดี๋ยวอัยการเขาจะบอกให้รู้ว่าเฮ้ยคุณไม่มีสิทธิ์พอเขารู้แล้วอ๋อทำไม่ได้เขาจะได้หยุดกระทำนั้น
1: เบอร์กลางอัยการคุ้มครองสิทธิ์โทรไปก่อน1157นะคะสอบถามอีกทีนึงตรวจสอบให้เร
0: ีย
1: บร้อยนะคะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: สวัสดีคุณลิขิตค่ะอ๋อนี่ไงพี่ถนอมถามไปจนได้เรื่องว่าจริงๆแล้วอยากได้เงินค่าที่ภาระจำยอม
0: ครับขออีกสายหนึ่งนะยายส้มเกลี้ยงจากมุกดาหารนะคร
1: ับยายสวัสดีจ้า
4: จ้า
1: คุณตาเนี่ยสามีของยายถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บเหรอ
4: จ้า
0: เขาทำไมใครมาทำร้ายยังไง
4: คนอยู่ใกล้นากันค่ะ
0: ทะเลาะกันเหรอทะเลาะกันเหรอ
4: ค่ะ
0: แล้วคนที่ทำร้ายเนี่ยเป็นใครอ่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะ
4: เป็นคนมาอาศัยอยู่กับน้องสาวมาทำนาช่วยทำนาค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อแล้วทุบตี
4: แต่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลย
0: ใช้อาวุธหรือใช้มือทำร้ายเนี่ย
4: เขามีไม้คนพิการเนี่ยค่ะเป็นเหล็ก
0: อ๋อมาตีเขาแล้วบาดเจ็บเลือดตกยังออกเข้าโรงพยาบาลไหม
4: เข้าโรงพยาบาลเย็บ29เข็ม
0: โ
4: รงพยาบาลก็ไปติดเตียงอยู่เท่าทุกวันนี้ค่ะโรงพยาบาลมุกดาหารตั้งแต่วันที่11เมษา
0: แล้วคำว่าติดเตียงเนี่ยเกิดจากการถูกทำร้ายนี้เหรอครับ
4: ค่ะ
0: โอ้แล้วไปแจ้งความตำรวจแล้วใช่ไหมสน.อะไรสภ.อะไรครับ
4: สปคำชะอีค่ะ
0: คำชะอีทีนี้มันตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาจนบัดนี้ตำรวจได้ทำสำนวนไปถึงไหนแล้วอะครับป้า
4: ไม่ได้ทำเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานไม่มีพยานเพราะว่าเขากลางคืนตอนเวลาสองทุ่มเนี่ยยายก็อยู่ที่นาเลยละห่างกันระยะ100 เมตร
0: ลงพักคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเนาะคนยายเป็นคนไปแจ้งความใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: แล้วยายรู้ใช่ไหมครับว่าใครตีใช่ไหมครับตีสามี
4: รู้
0: ยายไปแจ้งความที่โรงพักคำชะอีแล้วบอกเลยว่าคนที่ตีคือใครถูกต้องไหม
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แล้วยายบอกยายพูดกับผมตรงนี้บอกว่าตำรวจบอกไม่รู้ใครตีดำเนินคดีไม่ได้อย่างนั้นเหรอ
1: ไม่มีหลักฐาน
4: ก็บอกว่าต้องยายต้องหาพยานมามีพยานไหมมีหลักฐานไหมยายก็บอกไม่มีเขาอยู่กัน2-2
0: ตำรวจคนนี้มันต้องย้ายใช่เพราะว่าพนักงานสอบสวนมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่สอบสวนแล้วเขากล่าวหาชัดเจนว่าคนตีคือใคร
1: ใช่
0: เขากล่าวหาชัดเจน
4: ค่ะ
0: เพราะงั้นเมื่อป้าบอกว่าคนตีคือใครตำรวจเนี่ยก็รับแจ้งความแล้วก็ต้องเรียกคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาสอบพอมาสอบเสร็จปั๊บนะเขาบอกว่าสมมติว่าเขาปฏิเสธนะเขาปฏิเสธไม่เป็นไรแต่ตำรวจในการสอบตำรวจก็ต้องย่อมรู้ว่าคนเนี้ยใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องไหมถ้าเขาปฏิเสธมีพยานหลักฐานอื่นไหมที่จะต้องเรียกมาสอบถูกไหม
1: ส
0: อบต
1: ้อง
0: แต่คนถูกตีต้องรู้ถูกไหมว่าใครตีใช่ไหม
1: เห็นหน้าค่ะ
0: อันนี้มีรู้คนถูกตีรู้และตำรวจบอกว่าไม่มีหลักฐานดำเนินไม่ได้อันนี้มีปัญหายายส้มเกลี้ยงมีใบแจ้งความอยู่กับยายไหม
4: ไม่มีค่ะอยู่ที่โรงพักเขาไม่ให้ยายอะไร
0: ยายส้มเกลี้ยงทำช่วยผมนิดเดียวยายไปวันนี้ยายไปคัดใบแจ้งความนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยถ้ายายไปคัดวันนี้เดี๋ยวผมจะติดตามแล้วก็ขอใบแจ้งความมาดูว่าร้อยเวรเจ้าของคดีชื่ออะไรนะจะได้รู้ชื่อรู้นามสกุลรู้ยศรู้เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานเราจะโทรไปหาเองนะยายนะไม่งั้นไม่ได้จะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวถูกยายร้องเจรตำรวจเดี๋ยวก็จะออกจากตำแหน่งนะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
0: ่ใช่ใช่อย่ามองเป็นเล่นนะพนักงานสอบสวนนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวตามให้ยายไปขอคัดใบแจ้งความมานะผมอยากรู้ว่าลงแค่รายงานประจำวันหรือว่าดำเนินคดีอันนี้ก็ยุ่งอีกเหมือนกันนะ
1: มีสิทธิ์อาจจะแค่ลงรายงานนะเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวตามให้ครับยายนะไปทำอย่างที่ผมบอกแล้วพรุ่งนี้ผมตามนะยายนะ
4: คร
0: ับสวัสดีครับ
4: ยายโทรมาให้ยายโทรไปบอกอีกไหม
0: ไม่ต้องยายไม่ต้องโทรมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางรายการโทรไปนะ
4: คร
0: ับสวัสดีครับโรงพักคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเรื่องนี้ต้องถึงผู้การ
1: เดี๋ยวตามให
0: ้
1: นะยายสมเกลียงตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าหลายๆเคสนี่ที่เราต้องตามติดนะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้จะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะทุกวัน
0: เวลาสายที่ค้างที่นะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะต่อให้ในวันต่อๆไปนะ
5: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพรางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: กรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสเน้นคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพราง
14: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อกำชับให้สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนเขตและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตการจดทะเบียนสมรสเพื่อป้องกันขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาติใช้ช่องว่างจากการจดทะเบียนสมรสอำพรางเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามกฎหมายประกอบกับกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสมรสของบางสำนักทะเบียนที่อาจไม่เป็นตามระเบียบกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรโดยกำหนดแนวทางคัดกรองและตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาทุกขั้นตอนหากนายทะเบียนตรวจพบพฤติการที่เชื่อได้ว่าเป็นการสมรสอำพรางให้ใช้ดุลยพินิจสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนสมรสได้ทันทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: กระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครูจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพร้อมระบุสถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ
15: นายปฏิยพัฒน์กิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูฟาติมะยางุครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกโดยเฉพาะในบริเวณสถานศึกษาซึ่งทุกฝ่ายควรร่วมกันปกป้องให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาโดยหลังจากนี้จะมีการกำชับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกพร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเตรียมเสนอ3มาตรการเร่งด่วนต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรในฤดูการผลิตนาปี
16: นายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ชาวนาไทยเกือบทุกจังหวัดได้เริ่มการปลูกข้าวนาปีแล้วซึ่งในฤดูการผลิตนี้เกษตรกรต้องเผชิญกับความเดือดร้อนตั้งแต่ต้นฤดูการเนื่องจากต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งราคาน้ำมันสารกำจัดศัตรูพืชและราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเท่าตัวโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ปรับขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้สมาคมจะเสนอที่ประชุมให้พิจารณา3มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยมาตรการเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568/69 กว่า 230,000 รายถึงมาตรการเสนอของเงินสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปลังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายรับไม่เกิน20ไร่และอีกมาตรการคือการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาท จำนวน20ใบต่อรายคาดว่ามาตรการต่างๆจะได้รับความเห็นชอบเพื่อให้ชาวนาไทยสามารถยืนหยัดและทำการเพาะปลูกได้ต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะขังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะยุงลายเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ7วันเช่นกันการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิก้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
5: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
6: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
5: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
7: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
8: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
9: สาธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีป้องกันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการรู้ทันสารพันภัยที่จะพาคุณไปรู้จักกับภัยใกล้ตัวเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันและปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะคะภัยร้ายที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนี่เองค่ะยิ่งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนจะให้ปรับตัวก็คงจะยากเพราะว่าเดาใจสภาพอากาศไม่ออกค่ะโรคภัยไข้เจ็บยิ่งถามหาเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือโรคที่มากับฝนนี่เองค่ะถือว่าจะเป็นการนำข้อมูลข้อควรระวังต่างๆมาแบ่งปันเพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้ทันและได้ระวังภัยไปกับฤดูฝนในช่วงนี้กันค่ะเพราะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนมากถึงมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ในไม่กี่วันในหลายพื้นที่ของประเทศไทยกลับมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันนั่นแปลว่าประเทศไทยได้กลับเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะเรามาเริ่มกับกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจกันค่ะซึ่งโรคกลุ่มนี้เรียกได้ว่าเป็นโรคฮอตฮิตในหน้าฝนนี้เลยสาเหตุมาจากการได้รับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศและน้ำฝนแพร่กระจายได้ง่ายนั่นแปลว่าติดกันได้ง่ายค่ะผ่านการสัมผัสสิ่งปนเปื้อนเช่นน้ำมูกสารคัดหลั่งนั่นเองค่ะโดยโรคที่เรานำมายกตัวอย่างในโรคแรกนะคะก็คือโรคไข้หวัดทั่วไปอาการจะมีเป็นปวดหัวคัดจมูกเจ็บคอไข้สูงและสามารถหายเองได้ภายใน 3-4 วันค่ะต่อมานะคะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่อาการก็จะมีตั้งแต่ปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวไข้สูงอันมีกล้ามเนื้ออักเสบมีน้ำมูกไอรุนแรงหอบเหนื่อยและปอดอักเสบค่ะวิธีป้องกันการดูแลรักษาตัวเองง่ายๆนะคะเริ่มจากการฉีดวัคซีนป้องกันทุกปีไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยงส่วนในตอนนี้เรามาพักเรื่องเครียดๆแล้วมาฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายกันดีกว่ากับเพลงดอกไม้ที่รอฝนจาก The Toys แล้ววันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละจากวงมี

0: ให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: มาต่อกับโรคที่แฝงมากับหน้าฝนกันค่ะโดยที่จะพูดถึงคือโรคที่มียุงเป็นพาหะฝนมาทีไรจะต้องมียุงตามมาทุกทีค่ะวันนี้เราจึงจะมาเตือนภัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่ระบาดหนักมากในช่วงหน้าฝนซึ่งตัวเลขจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นที่น่ากังวลมากค่ะโดยอาการจะมีตั้งแต่ไข้สูงมากกว่า2วันปวดหัวอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้องบางรายอาจมีผื่นแดงหรือเลือดออกตามผิวหนังซึ่งหากมีอาการดังกล่าวควรพบแพทย์อย่างเร่งด่วนค่ะต่อมาเป็นโรคไข้มาลาเรียหรือที่รู้จักกันในชื่อไข้ป่ามียุงก้นปล่องเป็นพาหะโดยมีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่แถวๆบริเวณเขาสูงป่าทึบสวนยางพาราแหล่งน้ำธรรมชาติโดยอาการโรคมาลาเรียผู้ป่วยมักเริ่มแสดงอาการภายใน 10-28 วันหลังจากที่เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วแต่ในบางรายอาจไม่มีอาการแม้จะติดเชื้อหลายเดือนแล้วก็ตามค่ะและนี่ก็คือโรคที่เรานำมาตัวอย่างนะคะที่มียุงเป็นพาหะและอีกโรคหนึ่งที่เราจะกล่าวถึงเป็นพิเศษนะคะก็คือโรคชีหนูเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูหรือสัตว์ฟันแท้เป็นพาหะหลักเชื้อถูกปล่อยออกมากับปัสสาวะที่ปนเปื้อนอยู่ตามน้ำดินที่เปียกชื้นเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังตามรอยแผลรอยขีดข่วนและเยื่อบุของปากตาจมูกโดยอาการจะมีตั้งแต่ไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะแล้วเรามาจบช่วงนี้ไปกับเพลงเหมือนวิวาของเจฟสตาร์เตอร์และเพลงเป็นเพราะฝน

0: มให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: มาอยู่ในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะในช่วงนี้เราจะนำวิธีการดูแลตัวเองในช่วงฤดูฝนมาฝากกันค่ะเริ่มจาก 1. ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงค่ะเช่นมะขามป้อมฝรั่งลิ้นจี่มะละกอสุกเงาะและส้มโอในแต่ละวันนะคะควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ 7-9 ชั่วโมงแล้วแต่บุคคลเพราะการนอนเป็นช่วงที่ร่างกายได้ฟื้นฟูและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพิ่มภูมิต้านทานในการต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้อย่างดีค่ะต่อมานะคะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับช่วงวัยและควรทำต่อเนื่องอย่างน้อย30นาทีต่อครั้งสัปดาห์ละ3ครั้งเพียงเท่านี้ก็จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะและหลีกเลี่ยงการตากฝนหรือลุยน้ำท่วมขังโดยไม่จำเป็นป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้ผู้อื่นเมื่อเรามีอาการป่วยค่ะใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือที่ที่มีคนป่วยมากๆเช่นโรงพยาบาลรถโดยสารสาธารณะการล้างมือบ่อยๆก็จะลดโอกาสติดเชื้อและการแพร่เชื้อได้อย่างดีค่ะไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดหน้าอุปกรณ์การรับประทานอาหารใช้ช้อนกลางเมื่อทานอาหารร่วมกันพยายามไม่ตากฝนซ้ำๆควรจะพกร่มหรือรองเท้าบูทลุยน้ำฝนเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงการตากฝนไม่ได้ค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะดูแลรอบที่พักไม่ให้รกเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของสัตว์นำโรคเช่นหนูยุงหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับรายการรู้ทันสารพันภัยในวันนี้หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์และนำข้อมูลดีๆไปปรับใช้เพื่อมีสุขภาพที่ดีกันนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ตัทธิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมด็อกเตอร์ศิรวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานนะครับมาทำมาสัญจรยังวัดหวายกลองตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมครับวัดแห่งนี้นะครับมีอุโบสถที่เก่าแก่พร้อมทั้งเจดีย์นะครับซึ่งวันนี้ผมจะนำทุกท่านไปติดตามรับชมบรรยากาศภายในวัดกันนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยครับ

อุโบสถหลังนี้ของวัดไวกรองนี่ก็สร้างเมื่อพ.ศ. 2426นะครับของวัดไวกรองก็อายุก็ประมาณเก่าแก่พอสมควรสมัยรัชกาลที่3นะครับประมาณรัชกาลที่3ก็มีพระพุทธรูปเป็นพระประธานนะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก3องค์ก็คือหลวงพ่ออู่ทองสุขนะครับ3รูปด้วยกันหรือ3องค์ด้วยกันนะครับจุดเด่นของวัดไวกรองก็คือเป็นอุโบสถหลังเก่านะครับว่าปี2426ก็เป็นเขาเรียกอุโบสถที่เป็นเฮราอุโบสถมหาอุดนะครับก็มีประตูเดียวมหาอุดก็เรียกประตูเดียวเข้าออกประตูเดียวแล้วก็มีหน้าต่างนะครับสมัยก่อนก็ทำกิจกรรมของสงฆ์คือบวชพระอะไรทำนองนี้นะครับวัดไวกรองเราก็ปีหนึ่งก็เปิดสักหนึ่งครั้งประมาณหนึ่งครั้งเดือน3ปิดทองนะครับปิดทองในพระอุโบสถหลังเก่าหลังนี้นะครับก็งานประจำปีเดือน3ของทุกปีนะครับทีนี้โยมจะเข้ามาก็มาได้นะครับก็มาบอกอาตมาหรือพระลูกวัดก็ได้จะมากราบพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์หลังเก่านะครับเพราะเป็นอายุนานมากก็2400นะครับประมาณ2400ครับก็ได้มาบูรณะเมื่อปี2554ธรรมดาโบสถ์หลังนี้จะอยู่ติดพื้นนะครับโบสถ์หลังนี้จะอยู่ติดพื้นไม่ได้ยกสูงเหมือนปัจจุบันก็คือมาบูรณะประมาณ2554บูรณะขึ้นมาคือดีดขึ้นมาจากพื้นดินนะครับก็มาบูรณะใหม่อันเดิมก็อยู่ติดพื้นดินนะครับก็ขอเชิญนะครับญาติโยมนะครับที่ก็คือลวดลายภายในอุโบสถหลังเก่านี่ก็มีอันนี้คือปรับปรุงใหม่นะโยมนะนี่คือปรับปรุงใหม่ของสมัยใหม่สักนิดนึงเพราะว่าอันเก่าก็ผุกร่อนตามอายุของเขานี่หลวงพ่อเหมอหรือหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์กัลยาณคุณก็ได้มาบูรณะภายในนะครับทรงของเขาก็คือทรงอะไรอ่ะทรงแคบสักหน่อยนะทรงโบราณนะผมก็เรียกไม่ถูกว่าทรงอะไรแต่ก็คือแคบสมัยก่อนก็คงสภาพดีอยู่สวยอยู่ดีอยู่ก็แก้ไขบูรณะมาเรื่อยๆนะครับลวดลายต่างๆก็ปรับปรุงมานะครับพื้นนี่ก็เป็นไม้สักนะครับปรับปรุงจากพื้นเดิมเป็นพื้นปูนธรรมดานะครับไม่มีปูกระเบื้องไม่มีอะไรสมัยก่อนนี่ก็ดีขึ้นมาก็เป็นไม้สักพื้นไม้สักข้างๆนี่ก็เป็นไม้สักแกะลวดลายไม้สักแกะฝ้าเพดานนี่ก็เป็นจะเป็นไม้เชล่านะครับมาปรับปรุงแก้ไขเมื่อสมัยพระครูวิสิทธิ์กัลยาณคุณเป็นเจ้าอาวาสนะครับ

สดนะครับอุโบสถหลังเก่าเจดีย์หลังนี้ก็คือบูรณะใหม่อันเก่าอ่ะคืออันเก่าคือจะเล็กกว่านี้อันใหม่นี่คือสร้างครอบครอบหลังเก่าเพราะหลังเก่าก็คือผุพังนิดหน่อยก็แล้วก็เลยหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมโกศลก็ท่านก็เลยชวนญาติโยมสร้างเจดีย์ครอบหลังเก่านะครับที่อาตมารู้ก็พอคร่าวๆสร้างเมื่อประมาณ 2,435 ครับต่อจากอุโบสถหลังเก่าที่ผู้ไปเมื่อกี้นะครับครับก็รู้คร่าวๆประมาณนี้นะครับครับก็คือพระเจดีย์นี้ก็มีพระพุทธรูป4ทิศนะครับมีทางทิศตะวันออกทิศเหนือทิศตะวันตกทิศใต้นะครับมี4ทิศด้วยกันโยมจะมากราบไหว้ขอพรอะไรก็เรียนเชิญนะครับก็ขอเชิญนะครับมาได้ทุกวัน

นี่ก็คือที่โยมได้เห็นนี่คือเป็นที่มณฑปคือที่วางพระรอยพุทธบาทจำลองของวัดไวตรองนะครับอันนี้ก็ก่อสร้างเมื่อปี2460นะครับต่อจากพระเจดีย์นะครับอันนี้ก็คือประดิษฐานของรอยพุทธบาทจำลองของวัดไวตรองนะครับคือก็เปิดให้ญาติโยมเข้าสักการะหรือปิดทองรอยพุทธบาทจำลองประจำปีคือมีงานประจำปีนะครับของทุกปีก็มีการปิดทองรอยพุทธบาทจำลองปิดทองพระอุโบสถหลังเก่าอู่ทองสุขนะครับนะครับที่อาตมาได้กล่าวมาตามลำดับนะครับแต่ละปศอุโบสถก็2426มาเจดีย์ก็2435แล้วก็ต่อด้วยพระมณฑปนี่ก็2460นะครับครับก็รายละเอียดมานะครับที่วัดไวตรองก็มีพอประมาณนี้นะครับแล้วก็งานปิดทองประจำปีวัดไวตรองก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับจะเริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาประมาณที่20ประมาณ20คือมีงาน3คืนด้วยกันนะครับคือปีหนึ่งก็ปิดทองครั้งหนึ่งงานเป็นงานประจำปีของวัดไวตรองนะครับขอเชิญญาติโยมทุกคนนะครับที่ถึงปีก็เชิญปิดทองรอยพระพุทธบาทปิดทองพระพุทธรูปอู่ทองสุขนะครับ

ครับที่เห็นอยู่ด้านฝามือของผมนี่ก็คือเป็นอุโบสถหลังใหม่ต่อจากหลังเก่าที่พาโยมขึ้นไปดูนะครับอันนี้ก็คือกำลังบูรณะซ่อมแซมทาสีใหม่ครับก็เพื่อใช้ในการอุปสมบทหรือบวชพระนั่นเองนะครับหรือทำสังฆกรรมในพระอุโบสถก็อันนี้ก็ขอใช้เสียงนี้ขอเชิญญาติโยมนะครับที่ผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อบูรณะซ่อมแซมอุโบสถหลังใหม่ของวัดไวกรองก็ขอเชิญเรียนเชิญมาบริจาคได้หรือมาร่วมทำบุญกับอาตมาได้นะครับทุกวันทุกเวลาครับ

0: สมัยเป็นเด็กผมเรียนที่นี่เป็นเด็กวัดที่นี่กินข้าวที่นี่เติบโตที่นี่บวชเรียนที่วัดนี้โดยในยุคนั้นเป็นยุคของหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมโกศลท่านเป็นอดีตเจ้าวาดที่นี่ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลบางบุตรท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายในยุคนั้นนะครับผมก็ได้ศึกษาเล่าเรียนได้ผ่านการอบรมสั่งสอนจากหลวงพ่อสร้อยก็ถือว่าเป็นลูกหลานที่นี่ก็วัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดบ้านเกิดผมฝากด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับผมรองนายกบางบุตรนะอดีตแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วก็คุกคีอยู่กับวัดไหวกองนี่ตั้งแต่แรกนะตั้งแต่เป็นเด็กวัดแล้วก็อยู่กับหลวงพ่อสร้อยมานานแล้วก็ผูกพันกับวัดนี้มากก็ยังไงก็ใครไปใครมาก็จะนมัสการก็เรียนเชิญครับวัดไหวกองยินดีต้อนรับครับ

ครับนี่ก็อีกหนึ่งแห่งอีกหนึ่งสถานที่นะครับคือเรือสองลำนี้ก็เมื่อสมัยก่อนก็เป็นเขาก็ไว้แข่งกันนะครับสมัยก่อนไว้แข่งออกนู่นวัดปากน้ำไปนู่นนะครับแล้วก็ทางวัดปากน้ำเขาก็ขอไปใช้แล้วก็เรือลำนี้ก็คือก็เอาไว้ตากแดดตากฝนหลวงพ่อสร้อยไปเห็นก็ขอเอาคืนมาเอามาบูรณะซ่อมแซมเพราะเรืออันนี้เป็นเรือคู่นี้ก็คือเป็นเรือขุดสมัยก่อนคือเอาต้นไม้ลำเดียวขุดเป็นท้องเรือนะครับแล้วก็มีชื่ออยู่เจ้าแม่ตะเคียนทองแล้วก็เจ้าแม่สักทองนะครับสองลำนี้ก็อายุอนามก็นานพอสมควรนะครับเรือสองลำนี้ก็อยู่ประมาณสัก80ปีนะครับประมาณนั้นหลวงพ่อสร้อยกับท่านก็มาบูรณะใหม่มาเก็บรอยผุรอยแตกนะครับเพราะเรือสองลำนี้เป็นไม้ต้นเดียวต้นละหนึ่งลำก็เสียหายไปตามกาลเวลาของเขาบ่อสร้อยก็เลยมาบูรณะซ่อมแซมก็ทำร่มให้อยู่เรียนเชิญนะครับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็อยากมาดูเรือสมัยก่อนก็เชิญนะครับเชิญมาดูได้เป็นเรือขุดไม้ต้นเดียวสมัยนี้ไม่มีแล้วครับเพราะต้นไม้ก็ไม่มีเนี่ยมีที่วัดไว้กรองก็เรียน

อีกจุดหนึ่งของวัดไวกรองครับคือเป็นวิหารของหลวงพ่อสร้อยที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อสร้อยนะครับอดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายอดีตเจ้าวาดวัดไวกรองนะครับก็จะประดิษฐานอยู่ในวิหารในวัดไวกรองนะครับพร้อมด้วยอดีตเจ้าวาดหลวงพ่อเหมอหรือพระครูพิสิทธิ์กัลยาณคุณนะครับก็อยู่ในที่วิหารเดียวกับหลวงพ่อนี่ใครจะมากราบขอพรท่านก็เรียนเชิญได้นะครับในวัดไวกรองมีรูปหล่อหรือรูปเหมือนของหลวงพ่อสร้อยก็เรียนเชิญนะครับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะครับที่ผ่านมาจากวัดละหันไร่หรือวัดละหันใหญ่ก็เชิญแวะมาสักการะรูปเหมือนรูปหล่อของหลวงพ่อสร้อยนะครับ

ับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมนะครับเช่นเคยครับวันนี้ผมและทีมงานจะได้กล่าวนมัสการถามข้ออัดข้อธรรมนะครับหลักพุทธธรรมที่จะสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับกับท่านพระครูใบติกาทองคำสมาจาโรท่านเจ้าวาดวัดหวายกองนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันท่านจะมีหลักอัดข้อธรรมข้อใดที่จะให้พุทธศาสนิกชนนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันขอกราบรัตนาครับ

ครับเจริญพรครับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อาตมาก็ขอบอกกติธรรมเล็กน้อยการปฏิบัติการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้ก็ใช้ด้วยการมีบางครั้งคนเราสมัยนี้ก็ไงล่ะจิตใจน้อยลงจิตใจก็คับแคบลงใช้อารมณ์ตัดสินนะครับพูดง่ายข่าวทุกวันนี้เราก็เคยเห็นอยู่ว่าตามท้องถนนทะเลาะกันตีกันแค่บีบแต่เล็กๆน้อยๆนี่ก็เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราขาดศีลขาดสมาธิขาดศีลขาดสมาธิก็ขาดปัญญาความนึกคิดรู้ชั่วดีชอบนิดเดียวก็ทำผิดทำผิดแล้วปัญหาก็เกิดตามมาครอบครัวก็เดือดร้อนเสียเงินเสียทองโดยไม่ใช่เหตุเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบของเราคือไม่มีสมาธิและศีลคอยควบคุมดูแลร่างกายของเราว่าเราก็ต้องอภัยซึ่งกันและกันนะโยมนะเล็กๆน้อยๆเราก็ช่วยกันอภัยซึ่งกันและกันนะครับจิตใจทำจิตใจให้เย็นลงถึงอากาศจะร้อนเราก็ให้มันเย็นลงตั้งสตินึกถึงครอบครัวถึงลูกถึงอะไรก็ว่าไปนะครับที่เราต้องเป็นห่วงนะครับเราใช้อารมณ์ตัดสินใจก็มีแต่ความเสียหายเกิดขึ้นกับเราและครอบครัวนะครับก็อาตมาก็ไม่มีอะไรมากก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าวาดทุกๆรูป ที่เป็นเจ้าวาดในวัดไหวกรองแห่งนี้ขอให้ญาติโยมทุกๆคนให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งหมายปรารถนานะครับอย่าเจ็บอย่าจนทุกๆคนทุกๆท่านเทอญ

ครับท่านผู้ชมครับท่านพระอาจารย์ก็ได้ให้หลักพุทธธรรมนะครับโดยเฉพาะเรื่องความอดทนการอดทนอดกั้นก็เป็นตบะเป็นหลักในทางพุทธศาสนาถ้าเราไปอยู่ในสังคมปัจจุบันไปประยุกต์ใช้มีความอดกั้นอดทนนะก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เดินทางมาที่อำเภอบ้านค่ายนะครับจังหวัดระยองก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาที่วัดไหวกองแห่งนี้มีอุโบสถที่เก่าแก่มีเจดีย์ที่เก่าแก่นะครับมาถวายสังฆทานมานั่งเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลกับทุกท่านนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมได้สัญจรชมบรรยากาศของวัดรวมทั้งได้รับหลักพุทธธรรมกับท่านเจ้าวาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนครั้งหน้านั้นทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะไปสัญจรยังวัดใดสถานที่ใดนะครับนำสิ่งดีๆนะครับมีสาระมีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาเผยแผ่ทางพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไปนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามผมและทีมงานไว้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยผู้บริโภคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและตำรวจสอบสวนกลางในการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สคบทำงานทั้งเชิงรับในการรับเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วและเชิงรุกในการสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันสิทธิ์ของตนเองด้านพลตำรวจตีสารุตแสงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันความพร้อมของกองบังคับการปคบในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มกำลังเพื่อปราบปรามผู้กระทำผิดและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเข้มงวดที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 ในกลุ่ม129สาขาตามทักษะเฉพาะค่าสรุปชัดใน90วันพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ครั้งที่5ทับ2569ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ129สาขาได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับทุกสาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันทั้งนี้ยังคงมีหลายปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจเข้มแรงงานประมงกลางอ่าวไทยยกระดับการป้องกันค้ามนุษย์สร้างความเชื่อมั่นระดับสากล
11: นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจในอ่าวไทยณบริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรจากการสุ่มตรวจเรือประมงขณะปฏิบัติงานในอ่าวไทยจำนวน8ลำพบแรงงานรวมทั้งสิ้น250คนแบ่งเป็นแรงงานไทย53คนแรงงานเมียนมา195 คนแรงงานกัมพูชา2คนผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพรบคุ้มครองแรงงานพรบความปลอดภัยและพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือการปฏิบัติที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่อย่างใดชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท่าลีอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามอำเภอปลาปากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองพอกอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรอำเภอปรางกู่อำเภอกุกขันอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอปราสาทอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอห้วยแถลงอำเภอจักราชอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคูเมืองอำเภอลำปลายมาศอำเภอหนองกี่อำเภอชำนิอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอยะริงอำเภอมายออำเภอปะนาริอำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอยะหาอำเภอทานโตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรีสอร์ทอำเภอระแงะอำเภอจะนะอำเภอสุขิรินอำเภอสงไห่ปาดีอำเภอแว้งอำเภอสงไห่โกลกจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 64%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดราชบุรีฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดนนทบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคาดว่าฝนปานกลางถึงหนักจะยังคงปกคลุมบริเวณจังหวัดนนทบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนฝนเล็กน้อยถึงปานกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครบางพื้นที่เขตบางบอนทวีวัฒนาบางแคหนองบอนขอไฟกะหนองแคมตะเล่งชันคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวราลีขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์
1: เมื่อโลกเดือดจนเกินทนคนจึงคิดย้ายโลกแต่ทางออกของปัญหาอาจเป็นคำตอบที่ไม่คาดคิดและมาพร้อมกับใครบางคนที่ไม่คาดฝันเพราะความสมดุลทำให้โลกน่าอยู่ที่ปตท.จึงให้ความสำคัญกับความสมดุลสร้างความมั่นคงทางพลังงานไปพร้อมกับการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนเพื่อให้ทุกคนได้ใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นและมีทางเลือกใหม่ๆในการใช้ชีวิตรวมทั้งสร้างอาชีพใหม่ๆไปพร้อมกับการลดคาร์บอนเพื่อให้เราทุกคนมีความสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกันมาร่วมกันทำให้โลกใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่กันนะครับปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: You're listening 99 0.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมัดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายทีมไทยแลนด์ยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกเน้นโอกาสผลประโยชน์ถึงมือประชาชนจับมือทุกหน่วยงานเดินหน้า FTA ไทยสหภาพยุโรปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายซึ่งใช้เวลาสนทนากันมากกว่า3ชั่วโมงเลยทีเดียวโดยประเด็นสำคัญที่ได้มีการหารือมีดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือประเด็นที่1ให้เร่งเครื่อง FTA ไทยสหภาพยุโรปถือว่าเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่ภาคธุรกิจทั้งประเทศไทยและต่างประเทศให้ความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าจะช่วยลดอุปสรรคด้านภาษีและการค้าเปิดโอกาสให้สินค้าและวัตถุดิบคุณภาพจากประเทศไทยเข้าสู่ตลาดยุโรปได้มากขึ้นนั่นเองครับประเด็นสำคัญประเด็นที่2คือการทูตเชิงรุกที่ครอบคลุมความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ซึ่งเป็นการทูตเชิงรุกที่รักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกโดยให้ความสำคัญกับ4เสานั่นก็คือการทูตเพื่อความมั่นคงเสาที่1เสาที่2เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและก็มนุษยธรรมรวมทั้งหมด4เสาครับเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมประชาชนจับต้องได้ครับประเด็นสำคัญประเด็นที่3นั่นก็คือการยกระดับมาตรฐานสู่ OECD เพื่อสนับสนุนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องการเร่งให้สำเร็จภายใน3ปีนี่แหละครับจากเดิมที่เคยตั้งไว้5ปีด้วยกันประเด็นสำคัญประเด็นที่4คือชูจุดแข็งของประเทศไทยด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำในกลุ่มอาเซียนก็พบแล้วครับว่าทุกประเทศนั้นต่างปักหมุดให้ความมั่นคงทางอาหารนี่แหละเป็นวาระแห่งภูมิภาคนี้ซึ่งประเด็นนี้ประเทศไทยนั้นก็มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวครับและประเด็นสำคัญประเด็นที่5นั่นก็คือเป็นเรื่องการเป็นเจ้าภาพงานสำคัญระดับโลกของประเทศไทยนั่นเองครับโดยในช่วงต่อจากนี้ไปประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมและเวทีระดับโลกหลายรายการเลยทีเดียวซึ่งจะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสปอตไลท์โลกมากขึ้นนั่นเองซึ่งประเทศไทยก็มีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันเป็นทีมไทยแลนด์ความคล่องตัวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าของเวทีโลกก็ต้องสำเร็จอย่างแน่นอนแหละครับพี่น้องไปที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้บินไปนิวยอร์กไปร่วมแสดงวิสัยทัศน์การอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปเยือนนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ละครับในหัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและการส่งเสริมระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ระเบียบวาระเรื่อง การรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในวันที่26พฤษภาคม2569แล้วครับที่ไหนก็ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งก็เป็นประธานในการอภิปรายในครั้งนี้แหละครับในวาระที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นดำรงตำแหน่งประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยการอภิปรายแบบเปิดของ UNSC ในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐสมาชิก UNSC และรัฐสมาชิกอื่นๆของสหประชาชาติที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้รวมถึงย้ำถึงบทบาทอันสร้างสรรค์ของประเทศไทยในการรักษาและขับเคลื่อนระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์โลกครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนอกจากการร่วมอภิปรายแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มีกำหนดการในการหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงของประเทศต่างๆรวมไปถึงมีกำหนดการในการพบหารือกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชากันด้วยโดยมีเป้าหมายก็เพื่อสานต่อการพูดคุยระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีและก็ความไว้วางใจกันเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเขตชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งเอาผิดผู้รับเหมาบ้านน็อกดาวเก๊ของไม่ตรงปกผิดสัญญาผู้เสียหายกว่า50รายแล้วมูลค่าความเสียหายรวมกว่า30ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วเบื้องต้นได้ส่งทีมสคบไปตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีโดยด่วนกันแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบที่เรารู้จักนี่แหละครับก็ได้รับรายงานจากสคบแล้วครับถึงกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสั่งซื้อบ้านน็อกดาวน์จากผู้ประกอบการรายหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วมันไม่ได้ตามมาตรฐานที่โฆษณากันเอาไว้โดยผู้เสียหายก็มีการโอนเงินไปแล้วกว่า 240,000 บาทให้ทางผู้ประกอบการแต่เมื่อใกล้ครบสัญญากลับได้เพียงโครงบ้านเท่านั้นโดยผู้เสียหายก็เปิดเผยแล้วครับว่าได้เห็นเพจโฆษณาบ้านทรงไทยประยุกต์สวยงามเลยทีเดียวมีการโพสต์สร้างความน่าเชื่อถือจึงตัดสินใจสั่งทำบ้านน็อกดาวดังกล่าวแล้วได้ตกลงราคากันหลังละ 170,000 บาทรวม2หลังก่อนที่จะทยอยโอนเงินตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมแต่ว่าผ่านมาแล้วกว่า2เดือนครับงานแทบจะไม่มีความคืบหน้าอะไรได้เลยและแถมเริ่มที่จะติดต่อเพจไม่ได้แล้วล่ะครับอีกทั้งยังพบผู้เสียหายในกรณีเดียวกันอีกมากกว่า50รายด้วยกันมูลค่าความเสียหายรวมตอนนี้กว่า30ล้านบาทเข้าไปแล้วแล้วในเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าทันทีที่ได้รับทราบเรื่องนั้นตนเองก็ได้สั่งการให้สคบไปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมมอบหมายให้ทางสคบเร่งตรวจสอบและติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายทันทีทันใดซึ่งหากเป็นกรณีที่ผู้บริโภคจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้านขึ้นใหม่บนที่ดินของผู้บริโภคเองจะอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2559ครับผู้ประกอบการนั้นจะต้องจัดทำสัญญาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดส่วนในกรณีบ้านน็อกดาวน์เป็นการซื้อบ้านสำเร็จรูปที่ผู้ขายตกลงเคลื่อนย้ายบ้านที่ก่อสร้างเสร็จแล้วไปติดตั้งยังพื้นที่อื่นจึงมีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายทั่วไปไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการสัญญาดังกล่าวครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางสคบก็ยังยืนยันแล้วครับในการที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างเต็มที่โดยการใช้อำนาจดำเนินคดีแทนตามมาตรา39พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522 สำหรับในเคสที่ประชาชนเดือดร้อนจากการซื้อบ้านนอกดาวแล้วไม่ได้บ้านตามสัญญาหรือสินค้ามันไม่ตรงปกแบบนี้ทางสคบ.ก็จะเข้ามาช่วยเหลือได้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็มี3แนวทางด้วยกันที่ทางสคบ.จะเข้ามาช่วยเหลือได้คือแนวทางที่1รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีเจรจากันแนวทางที่2ครับหากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จสคบก็จะดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคให้ฟรีผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆและไม่ต้องสู้คดีคนเดียวครับและแนวทางที่3คือทางสคบก็มีบทบาทในการกำกับให้สัญญาเป็นธรรมในกรณีจ้างก่อสร้างและทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2565ทางสคบก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบ้านนอกดาวและบ้านสำเร็จรูปมาแล้วจำนวน99เรื่องด้วยกันครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือและยุติทางคดีกันไปแล้ว68เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการอีก31เรื่องด้วยกันทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ขอยืนยันเลยครับว่าจะเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้บริโภคทุกคนไม่ให้ถูกเอาเปรียบหรือถูกหลอกลวงทุกรูปแบบแล้วครับแล้วกรณีบ้านนอกดาวผู้ประกอบการก็ต้องระบุรายละเอียดให้มันชัดเจนซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างแบบบ้านวัสดุที่ใช้สัญญาซื้อขายการรับประกันงวดการชำระเงินกำหนดส่งมอบขณะที่ผู้บริโภคเองก็ต้องทำยังไงตรวจสอบครับต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาคุณภาพของวัสดุให้ตรงตามที่ได้โฆษณาไว้อย่างนี้เป็นต้นหากไม่เป็นไปตามที่ได้สัญญาที่ได้ระบุกันไว้หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ11661166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยครับโดยทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักเพียง25นาทีแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า10ล้านสิทธิ์ด้วยกันพร้อมเดินหน้าทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดว่าใช้เวลา2เดือนจะแล้วเสร็จครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพระราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกนั้นซึ่งพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวโดยได้แบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มนั่นคือกลุ่มแรกครับเป็นกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมอันนี้สามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีทันใดครับในส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้สมัครรายใหม่อันนี้ทางระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบครับทั้งนี้ทั้งนั้นจากข้อมูลล่าสุดก็พบแล้วครับว่าประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยในช่วง25นาทีแรกหลังเปิดระบบก็มีผู้ลงทะเบียนไปแล้วกว่า10ล้านสิทธิ์ด้วยกันและเหลือสิทธิ์คงเหลือในระบบเวลานี้อีกประมาณ8ล้านสิทธิ์จากโควต้าทั้งหมด30ล้านสิทธิ์แรกครับพี่น้องแล้วสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน 13.2 ล้านสิทธิ์นั้นทางรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนที่ระบุกันแล้วครับว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมแล้วจากนั้นก็จะส่งข้อมูลให้ทางกระทรวงการคลังไปดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดแล้วครับทั้งการตรวจสอบรายได้ต่อปีการถือครองที่ดินและ สถานะการประกอบธุรกิจครับเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นได้เข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงเรียกว่าให้เข้าถึงคนที่เดือดร้อนคนที่มีรายได้น้อยตัวจริงเท่านั้นไม่ใช่มาแฝงอยู่อันนี้ไม่ได้ครับโดยกระบวนการในการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2เดือนด้วยกันโดยในระหว่างนี้นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน 13.2 ล้านรายจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติกันต่อไปสำหรับความคืบหน้าในการจัดสรรงบประมาณในระยะที่2นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมหารือร่วมกับคณะกรรมการจัดสรรซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อที่จะวางกรอบแนวทางและระบบการดำเนินงานให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่คำเตือนจากทางรัฐบาลก็ออกมาเตือนแล้วครับว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS ให้เพื่อเพิ่มเพื่อนทาง LINE หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40นั่นก็คือรัฐบาลช่วย60ประชาชนออก40ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่ทางรัฐบาลได้กำหนดให้พี่น้องประชาชนกลุ่มคนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย Plus 60 40รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังนี่แหละครับโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่29พฤษภาคม2569หรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์หรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายในวันที่29พฤษภาคม2569แล้วแต่ว่าเกณฑ์ใดจะถึงก่อนนั่นเองครับแล้วทางรัฐบาลก็ขอย้ำเตือนไปยังพี่น้องประชาชนเอาฟังกันให้ดีๆครับว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสอาศัยจังหวะนี้แหละครับสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 60 40เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อกดลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารอันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดระมัดระวังอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับแล้วก็ตรวจสอบให้มันดีให้มันถี่ถ้วนรอบด้านเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40นั้นเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังเท่านั้นเป๋าตังเท่านั้นครับพี่น้องทีนี้มาดูกันหน่อยครับว่าพี่น้องประชาชนทั้งหลายหากพบข้อความที่มีลักษณะเร่งรีบเร่งให้รีบลงทะเบียนเร่งเวลาให้รีบลงทะเบียนให้รีบกดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวแล้วก็อ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลาที่จำกัดนั้นก็ให้ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นไว้ก่อนเลยละครับว่าเป็นกลลวงของพวกมิจฉาชีพและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินต่างๆนานาและเพื่อความปลอดภัยขอแนะนำเลยครับวิธีการป้องกันตัวเองจากข่าวปลอมมีดังต่อไปนี้เอ้ามาฟังกันเลยครับพี่น้องจะได้ไม่ต้องถูกหลอกในโลกโซเชียลครับพี่น้องโดยประการที่หนึ่งนั่นก็คือว่าอย่ากดลิงก์จาก SMS หรือข้อความแปลกปลอมนะครับโครงการรัฐเขาไม่ส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่านข้อความ SMS หรือข้อความทาง LINE เด็ดขาดครับพี่น้องประการที่2คืออย่าหลงเชื่อเพจบัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการตรวจสอบให้ดีนะครับว่ามีเครื่องหมายยืนยันหรือเครื่องหมายถูกและผู้ติดตามจริงๆการลงทะเบียนที่ถูกต้องทำได้เฉพาะแอปเป๋าตังและถุงเงินเท่านั้นการลงทะเบียนที่ถูกต้องทำได้เฉพาะในแอปเป๋าตังและถุงเงินเท่านั้นครับประการที่3คืออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครก็ตามอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเลขประจำตัวประชาชนเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดพินหรือ OTP แล้วก็ข้อมูลบัญชีธนาคารอันนี้เหล่านี้ห้ามบอกใครโดยเด็ดขาดครับประการที่4คืออย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบ้างละอันนี้บอกเลยครับว่า ทั้งรัฐและก็ธนาคารเขาไม่มีนโยบายในการโทรขอ OTP หรือให้โอนเงินทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาดครับประการที่5คือตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งหากสงสัยก็ให้โทรศัพท์สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วครับอย่าแชร์ข้อมูลจากข่าวลือหรือเฟกนิวและเพจที่ไม่น่าเชื่อถือโดยเด็ดขาดครับพี่น้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามหากพี่น้องประชาชนท่านใดถูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติใดๆก็ให้แจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th หรือจะเป็นโทรศัพท์สายด่วน AOC 1441 1441เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เช็คข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีของประเทศไทยซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings ครั้งที่46ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเราพาย้อนกลับไปในปี2534ซึ่งประเทศไทยในตอนนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings ครั้งที่46ในปี2534ซึ่งก็นับเป็นหนึ่งในการประชุมระดับโลกที่สำคัญแล้วครับและเป็นหมุดหมายที่สะท้อนบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติในตอนนั้นแล้วโพสต์นี้ก็ขอชวนทุกท่านร่วมเก็บภาพความทรงจำของบรรยากาศในครั้งนั้นกันด้วยครับแล้วภาพแห่งความทรงจำเหล่านี้แหละครับกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วในปี2569กับการประชุม2026 IMF World Bank GroupAnnual Meetings ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งโดยประเทศไทยนั้นถือเป็นหนึ่งใน3ประเทศของโลกแหละครับต่อจากตุรกีและญี่ปุ่นที่ได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าภาพการประชุมนี้ถึง2ครั้งด้วยกันนั่นเป็นการสะท้อนอะไรครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยและเป็นอีก1โอกาสสำคัญแหละครับในการแสดงความพร้อมบนเวทีโลกนั่นเองครับเอาอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเรามาร่วมกันหน่อยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการนับถอยหลังสู่การต้อนรับงานประชุมระดับโลกในครั้งนี้อย่างไรก็ตามแต่ก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก็ที่ AM 2026 Thailand และ www.am2026thailand.go.th ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจันวิราชและคุณยาลอเจ๊แวร์ดำเนินรายการรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของกระจุดรายาบ้านพลุกับแดงอำเภอตากใบสายใยรักจากพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงโดยนางกูแวรายะกูโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจุดบ้านพลุกับแดงอำเภอตากใบณบ้านพลุกับแดงอำเภอตากใบต้นกระจูดจากดินเปรี้ยวได้กลายเป็นสายใยแห่งชีวิตด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงให้ชาวบ้านรักษาภูมิปัญญานี้ไว้วันนี้กระจูดรายางานหัตถศิลป์ที่เป็นมรดกแห่งความจงรักภักดีที่ลูกหลานสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: กระจูดรายาบ้านพลุกาบแดงอำเภอตากใบสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงณชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชายแดนใต้ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านพลุกาบแดงตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสใครจะคาดคิดว่าต้นกระจูดวัชพืชที่เติบโตในดินเปรี้ยวจะกลายมาเป็นเส้นใยแห่งชีวิตที่ถักทอความหวังและรอยยิ้มให้กลับคืนสู่ชุมชนแห่งนี้ได้อีกครั้งความเปลี่ยนแปลงที่งดงามนี้เกิดขึ้นด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดูไร้ราคาและพระราชทานโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้กลับมาเบ่งบานภายใต้การนำของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพลุกาบแดงหรือที่รู้จักกันในนามกลุ่มกระจูดรายาซึ่งมีความหมายว่ากระจูดของพระเจ้าแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นางกูแวรายะกูโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพลุกาบแดงกลุ่มกระจูดรายาทายาทรุ่นที่3บอกเล่าด้วยความตื้นตันใจว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2522ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อมาแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่บ้านพลุกาบแดงในวันรับเสด็จคุณย่าของนางกูแวรายะชาวนาผู้ยากจนได้นำเสือกระจูดที่สาดเองกับมือมาปูรองพระบาทถวายเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามด้วยความสนพระทัยและเมื่อทรงทราบว่าเป็นฝีมือของชาวบ้านพระองค์จึงมีพระราชดำรัสสั้นๆที่เปลี่ยนชีวิตของคนในชุมชนไปตลอดกาลว่าขอให้ช่วยการรักษาภูมิปัญญานี้ไว้และช่วยการอนุรักษ์ต้นกระจูดสืบไปคำตรัสนั้นเปรียบเสมือนพันธสัญญาที่ทำให้ลูกหลานบ้านพลุกาบแดงมุ่งมันสืบทอดมรดกนี้จากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบันจากเสื้อผืนเก่าในวันวานวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งครูผู้เชี่ยวชาญเข้ามาต่อยอดความรู้ผสมผสานเทคนิคใหม่ๆจนกระจูดบ้านพลุกาบแดงกลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่งดงามและมีคุณค่า แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าตัวเงินที่ได้รับคือการคืนครอบครัวให้กลับมาพร้อมหน้าจากเดิมที่เยาวชนต้องจากบ้านไปขายแรงงานในประเทศมาเลเซียวันนี้กลุ่มกระจุดรายาได้ดึงพวกเขากลับบ้านสมาชิกกว่าร้อยละ80ในปัจจุบันคือคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมกันใส่ไอเดียสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเกิดและได้อยู่ดูแลพ่อแม่พี่น้องอย่างอบอุ่นและด้วยความอาลัยยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวงชาวบ้านพลุกับแดงจริงยังคงยึดมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่เป็นดั่งแสงนำทางชีวิตของสมาชิกในกลุ่มสมาชิกทุกคนที่นี่จะใช้กระจุดทุกเส้นที่สานร้อยเป็นสายใยแห่งความจงรักภักดีและจะรักษามรดกอันล้ำค่าที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานไว้ให้คงอยู่สืบไปช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนมุสบาปาเตสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้กับนางสาวมัสนีเจเตผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเตแบรนด์มุสบาปาเตอำเภอสุไหงโกลกจากผ้าปาเต้ทำมือของครอบครัวในอำเภอสุไหงโกลกมุสบาปาเต้เติบโตเป็นแบรนด์ผ้าถิ่นชายแดนใต้ที่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้บนผืนผ้าร่วมสมัยสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินพร้อมสร้างงานสร้างรายได้และส่งต่อภูมิปัญญาสู่ชุมชนชายแดนใต้

สปาปาเตสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้จากผ้าปาเต้ทำมือของครอบครัวในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสวันนี้มุสบาปาเต้เติบโตเป็นแบรนด์ผ้าถิ่นชายแดนใต้ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้พร้อมพัฒนางานผ้าให้ร่วมสมัยสวมใส่ง่ายและเข้าถึงผู้คนมากขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยและผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินนางสาวมัสนีเจเตผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเต้แบรนด์มุสบาปาเต้เล่าว่า

0: ่มาจากอักษรนำหน้าชื่อของสมาชิกในครอบครัวสะท้อนความผูกพันและการส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในความทรงจำสำคัญของนางสาวมัสนีคือเมื่อครั้งยังเป็นเด็กอายุราว10ขวบขณะอาศัยอยู่ที่บ้านหลุโบสามาตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกได้ติดตามคุณย่าไปร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระพันปีหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจณป่าพลุสิรินธรหรือป่าพลุโต๊ะแดงในวันนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงได้ตรัสถามคุณย่าว่ามาทำอะไรกันคะแต่คุณย่าไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยกลางได้นางสาวมัสนีซึ่งยังเป็นเด็กจึงตอบแทนคุณย่าว่าพาคุณย่ามาหาพระองค์ท่านค่ะโดยใช้ทั้งภาษามาลายูและภาษาไทยกลางผสมกันในการสื่อสารก่อนที่พระองค์ท่านจะทรงมีพระเมตตาพระราชทานลูกอมให้แก่เด็กๆที่มาร่วมรับเสด็จนางสาวมัสนีกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นความทรงจำที่ปลับปลื้มใจมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ตนตั้งใจสืบสานงานผ้าถิ่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันมุสบาปาเต้ดำเนินการผลิตผ้าปาเต้ในนามแบรนด์มากว่า10ปีโดยมุ่งรักษาอัตลักษณ์ผ้าปาเต้ชายแดนใต้ควบคู่กับการออกแบบลวดลายสีสันและรูปแบบให้ร่วมสมัยสอดคล้องกับแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาล่าสุดในปี2569มุสบาปาเต้ได้เป็นตัวแทนอำเภอสุไหงโกลกรับรางวัลผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาสลายรุ่งอรุณแห่งเมืองนารอซึ่งนำเอกลักษณ์ของพื้นที่มาผสมผสานบนผืนผ้าทั้งลายพหุวัฒนธรรมที่สื่อถึงการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายศาสนาลายคลื่นที่สะท้อนท้องทะเลนราธิวาสลายดอกบานบุรีดอกไม้ประจำจังหวัดรวมถึงลายบุพภาบรมราชินีนาถที่ได้รับพระราชทานในปีนี้นอกจากการอนุรักษ์งานผ้ามุสบาปาเต้ยังช่วยสร้างงานให้คนในชุมชนอีก15ชีวิตมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ทำงานใกล้บ้านและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้งานผ้าถิ่นมากขึ้นพร้อมส่งเสริมการออมเงินให้พนักงานตามความสมัครใจเพื่อช่วยวางรากฐานคุณภาพชีวิตที่มั่นคงนางสาวมัสนีระบุว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ผ้าปาเต้ถิ่นใต้ยังคงมีลมหายใจไม่สูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในอนาคตมุสบาปาเต้จะยังคงพัฒนาลวดลายใหม่ๆให้ทันสมัยโดยไม่ละทิ้งอัตลักษณ์ดั้งเดิมเพื่อให้ผ้าถิ่นชายแดนใต้ยังคงงดงามอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของผู้คนและสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปจากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประสบกรณิกรชาวสุไหงโกลกต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงและมุ่งมั่นที่จะสืบสารพระราชปณิธานในการสร้างคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์สุขในพื้นที่สืบไปค่ะ
1: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านร่วมสืบสารปณิธานแม่ของแผ่นดิน10ปีแห่งความภักดีสู่เกราะป้องกันยาเสพติดที่สุไหงโกลกในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: สืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดิน10ปีแห่งความภักดีสู่เกราะป้องกันภัยยาเสพติดที่สุไหงโกลกจากพระราชหฤทัยห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรพ้นภัยจากยาเสพติดได้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นพลังศรัทธาและการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับฐานรากมายาวนานกว่าทศวรรษโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่ซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนคือเกราะป้อง

0: ั่นที่สำคัญที่สุดนายถาวรชุมมงคลรองประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสุไหงโกลกและกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาสได้ถ่ายทอดเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจตลอด10ปีที่ผ่านมาจากจุดเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2554เมื่อครั้งได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้นำชุมชนเจริญสุขเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนายถาวรย้อนความหลังว่าในปี2554เป็นช่วงเวลาที่ภาครัฐเร่งเครื่องนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดตนและคณะกรรมการชุมชนเจริญสุขจึงได้ริเริ่มระบบเวรยามชุมชนเพื่อคัดกรองบุคคลเข้าออกและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ความตั้งใจจริงและความเข้มแข็งนี้เองทำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนอชื่อชุมชนเจริญสุขเข้ารับการคัดเลือกและได้รับเกียรติสูงสุดในการรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อแผ่นดินอย่างเป็นทางการกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระราชทานให้แก่สำนักงานปปส.เพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นในการขจัดปัญหายาเสพติดปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่นายถาวรกล่าวถึงกระบวนการทำงานว่าชุมชนเจริญสุขยึดหลักกระบวนการ10ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเคร่งครัดโดยเน้นการมีส่วนร่วมประชุมวิเคราะห์ปัญหาแบบเปิดอกและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางเทศบาลเมืองสุไหงโกลกที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกและสำนักงานปปส.ภาค9เพื่อนำองค์ความรู้มาสู่สมาชิกเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 10,000 บาทเปรียบเสมือนทุนศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้ใช้ให้หมดไปแต่เรานำมาต่อยอดด้วยความศรัทธาผ่านการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสมทบเพื่อนำดอกผลมาใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในชุมชนต่อไปตลอดระยะเวลากว่า1ทศวรรษนายถาวรสะท้อนมุมมองว่าการปรับปรามเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ต้องควบคู่ไปกับการให้โอกาสสิ่งที่อยากฝากถึงเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศคือเราต้องช่วยกันไม่ใช่แค่ป้องกันแต่ต้องอบอุ้มคนที่เคยผิดพลาดกลุ่มผู้เสพที่กลับตัวกลับใจต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับการบำบัดนี่คือหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่เจตนารมณ์ของคนทำงานยังคงมั่นคงนายถาวรกล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่นว่าตนและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้และพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้องลูกหลานไทยจากยาเสพติดเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสงบสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยสืบไป
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวการสร้างพระเมรุมาตรพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงค่ะโดยเรื่องแรกขอเชิญชมการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเชิญติดตามรับชมค่ะ
0: การออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิลาภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรมของบุตรที่ยอดบนสุดของพระเมรุมาตร ประดับนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับสีปีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศอที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากมังเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันและพระโกฏจันให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้เริ่มก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับเรื่องที่2ค่ะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงเมื่อวันที่3เมษายน2569เวลา 14:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนางสาวชาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงานแล้วเสด็จออกจากพระพาพิธีไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปแล้วทรงปักธูปหางที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยจากนั้นเสด็จเข้าพลับพาพิธีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพพยดาและดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบเมื่ออ่านองค์การบวงสรวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์หลังน้ำเทพมนต์เจิมและวางใบมะตูมที่เสาพระเมรุมาตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปิดทอง ผูกผ้าสีชมพูที่เสาพระเมรุมาตรต่อมาเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธียกเสาพระเมรุมาตรทรงถือสายสูตรยกเสาพระเมรุมาตรขึ้นตั้งแล้วเสด็จไปยังโต๊ะบวงสรวงทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะบวงสรวงเสร็จแล้วเสด็จเข้าพระพลาพิธีทอดพระเนตรการรำบวงสรวงจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจบแล้วเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิณูทกเสด็จไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เสด็จออกจากพระพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: มาต่อกันที่เรื่องที่3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: 28เมษายน2569นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาตรและตรวจงานสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักศิลปกรรมไทยที่วิทาณปะกะศาลาหรือโรงขยายแบบซึ่งเป็นพื้นที่ในการร่างแบบและขยายแบบที่มีขนาดสถาปัตยกรรมเท่าของจริงที่จะใช้ดำเนินการในเวลาตกแต่งสถาปัตยกรรมโดยรอบพระเมรุมาตรโดยคาด
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
4: กระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้เน้นสร้างสมดุลปกป้องเด็กเล็กควบคู่พัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI
14: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์และระยะเวลาการอยู่กับหน้าจอหรือสกรีนไทม์ของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนหลังข้อมูลทางวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกสะท้อนตรงกันว่าการเสพคอนเทนต์รูปแบบคลิปวิดีโอสั้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสมาธิการจดจ่อและพัฒนาการทางสมองของเด็กโดยเฉพาะในวัยที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายร่วมกันในยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหลายประเทศและกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมแบ่งเป็น4ระยะโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเชิญทางแพทย์นักวิชาการครูผู้ปกครองและตัวแทนเยาวชนมาร่วมกันออกแบบแนวทางที่เหมาะสมตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาติดตามต้นทางเผยแพร่คลิปอนาจารบนโซเชียลมีเดียพบมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสแนบลิงก์พนันออนไลน์และเว็บดูดข้อมูลพร้อมเตือนประชาชนหยุดแชร์คลิปดังกล่าวมิฉะนั้นจะเข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์
15: พลตำรวจตรีชัดปัฐการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าตำรวจไซเบอร์เริ่มตรวจสอบกรณีคลิปอนาจารที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยประสานกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อส่งข้อมูลให้บริษัทเมตาแพลตฟอร์มดำเนินการตรวจสอบและลบเนื้อหาเนื่องจากเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานชุมชนโดยเฉพาะเนื้อหาลามกอนาจารเบื้องต้นเชื่อว่าต้นทางคลิปอยู่ต่างประเทศและพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสคลิปดังกล่าวสร้างเว็บไซต์ปลอมแนบลิงก์ดูดข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนเล่นพนันออนไลน์จึงเชื่อว่าการเผยแพร่คลิปอาจเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าผู้ที่แชร์หรือส่งต่อคลิปดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีเป้าหมายหลักคือการติดตามตัวผู้โพสต์ต้นทางและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่เพื่อพิสูจน์เจตนาและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดไม่ได้มุ่งดำเนินคดีกับประชาชนทั่วไปที่แชร์โดยไม่รู้เท่าถึงการแต่ขอให้ประชาชนหยุดส่งต่อเนื้อหาลักษณะดังกล่าวทันทีเพื่อป้องกันความผิดทางกฎหมายดลนภาสุขรัตน์สมบัติรายงาน
4: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี
16: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง 2-3 วันนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตและสตูลเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอกุระบุรีกระปงตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองกระบุรีสะเปอร์ละอุ่นสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอเมืองเขาพนมคลองท่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระทู้ถลางจังหวัดภูเก็ตและตำบลควนกาหลงทุ่งว่ามะนังจังหวัดสตูลเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
4: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
5: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณจากสวทตราดรับหน้าที่มาคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยสบายได้ประเด็นรายการนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เป็นคลื่นบูรณาการ5สถานีภายใต้ชื่อคลื่นอ่าวไทยบูรพาซึ่งจะออกอากาศพร้อมกันทางสวทตราด FM 92.75 MHz สวทจันทบุรี 90.25 MHz สวทสระแก้ว 103.25 MHz สวทระยอง 91.75 MHz และสวทชลบุรี 99.75 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.เราหมุนเวียนกันมาคุยเรื่องสบายๆในประเด็นที่น่าสนใจกันค่ะ

สัปดาห์นี้ประเด็นที่คนไทยทั่วประเทศสนใจก็น่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนกันไปเมื่อวานนี้นะคะคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ30ล้านคนซึ่ง14ล้านคนก็คือผู้ที่เคยลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเดิมนะคะกลุ่มนี้เพียงเข้าไปกดลงทะเบียนในแอปเป๋าตังก็รอใช้สิทธิ์ได้เลยแต่กลุ่มที่เหลืออีก16ล้านคนคือกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่กลุ่มนี้จะต้องรอตรวจสอบ3วันนะคะจึงจะได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิ์นะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะเคยลงทะเบียนแล้วลบแอปทิ้งไปต้องโหลดใหม่กลุ่มที่เปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์หรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ได้ใช้แอปเป๋าตังอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาลงทะเบียนกันใหม่เราเคยลงทะเบียนรับสิทธิ์แบบนี้กันมาหลายครั้งนะคะตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19เมื่อปี2563ถึง2565ครั้งแรกเนี่ยในปี2563นะคะรัฐจัดทำโครงการคนละครึ่งโดยรัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน150บาทต่อวันนะคะได้รับวงเงินสูงสุด 3,000 บาทระยะที่2นะคะเกิดขึ้นในปี2564ก็คือเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมแล้วก็เปิดรอบใหม่วงเงินสูงสุด 3,500 บาทระยะที่3ก็เกิดขึ้นในปีเดียวกันนะคะก็ได้รับวงเงินรวมตลอดโครงการ 4,500 บาทระยะที่4และระยะที่5เกิดขึ้นในปี2565นะคะโดยได้รับวงเงินรวมคนละ 1,200 บาทครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ 1,500 บาทอีกครั้งหนึ่งแล้วในช่วงปลายปี2568เมื่อปีที่แล้วนะคะรัฐบาลก็ได้สานต่อโครงการในชื่อคนละครึ่งพลัสนะคะโดยให้ผู้ยื่นแบบภาษีได้รับสิทธิ์ใช้จ่าย 2,400 บาทต่อคนผู้ที่ไม่ได้ยื่นแบบภาษีก็รับสิทธิ์ใช้จ่าย 2,000 บาทต่อคนนะคะซึ่งกฎเกณฑ์ของโครงการคนละครึ่งก็คือภาครัฐจ่าย 50% ประชาชนจ่าย 50% แล้วในปีนี้นะคะ2569ก็มีการต่อยอดโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกันเพิ่มเติมนะคะก็มาเป็นโครงการไทยช่วยไทยพาสรอบนี้นะคะรัฐบาลจะช่วยจ่าย 60% แล้วก็ประชาชนจ่ายเอง 40% ขณะนี้อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบถ้วนตามสิทธิ์นะคะยกเว้นท่านเคยเป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐที่เป็นโครงการคนละครึ่งทุกระยะนะคะแล้วก็ถ้าท่านเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่18พฤษภาคม2569ท่านก็จะไม่ต้องลงทะเบียนนะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับวงเงินรายเดือนเพิ่มเดือนละ700บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะคะท่านสามารถใช้ได้เลยตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโครงการไทยช่วยไทยพาส6040มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันแพงนะคะดังนั้นขอบเขตการใช้จ่ายก็คือการซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคประจำวันและค่าโดยสารสาธารณะนะคะแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถยนต์3ล้อรถ2แถวรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือ3ล้อถีบนะคะซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยจะใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569 4เดือนในรอบนี้มีเงื่อนไขพิเศษอีกแบบหนึ่งก็คือว่ากรณีที่มีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดนะคะจะไม่สามารถทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปได้แปลว่าถ้าเดือนนี้ใช้ไป900 100ก็คือตัดทิ้งไปเลยนะคะไม่ได้ให้เอากลับไปใช้ในเดือนถัดไปเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569นะคะส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569สำหรับร้านค้านะคะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569โดยการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส.com ร้านค้าถุงเงินที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและ
ผ่านเกณฑ์โครงการก็ให้อัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะตรวจสอบบัญชีรับเงินกดรับข้อตกลงเงื่อนไขตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไปส่วนร้านค้าใหม่ก็ลงทะเบียนใหม่นะคะร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติจะได้รับ SMS และปรากฏแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพาส6040บนแอปถุงเงินทั้งนี้ผลการพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนะคะร้านที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านค้าสามารถผูกแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เป็นต้นไปเฉพาะร้านค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นนะคะกดแบนเนอร์โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปถุงเงินเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วต้องขอย้ำด้วยนะคะว่าโครงการนี้จะต้องเป็นการใช้จ่ายจริงนะคะการสแกนเงินผ่านโครงการต้องมีการซื้อสินค้าหรือบริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่ายไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการถอนเงินสดหรือรับแลกสินค้าหรือบริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใดนะคะหากตรวจว่าใช้สิทธิ์โดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงจะมีความผิดฐานช่อโกงนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกระงับสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐรวมถึงต้องคืนเงินให้รัฐด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังและได้รับประโยชน์ลดภาระค่าครองชีพสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะพักเรื่องเศรษฐกิจกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรามาคุยประเด็นเรื่องทางสังคมกันบ้างค่ะ

ะก็กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะซึ่งดิฉันได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นทางสังคมบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้อ่านพบเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทางเพจกรุงเทพธุรกิจนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการศึกษาประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าสวีเดนกลับมาใช้กระดาษแทนหน้าจอหลังจากเด็กอ่านออกเขียนได้ลดลงขาดทักษะจับใจความไม่มีสมาธิในการเรียนรัฐบาลทุ่มงบ$200 ล้านซื้อหนังสือเรียนแจกรัฐบาลสวีเดนออกนโยบายจากหน้าจอสู่แฟ้มเปลี่ยนแปลงการศึกษาครั้งสำคัญด้วยการกลับมาใช้หนังสือกระดาษและปากกาในห้องเรียนแทนที่จะเรียนแท็บเล็ตและหน้าจอหลังจากอัตราการอ่านออกเขียนได้ในหมู่เยาวชนลดลงโดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณกว่า$200 ล้านสำหรับจัดซื้อหนังสือเรียนทุกวิชาให้แก่นักเรียนทุกคนเพราะเชื่อว่าหนังสือจริงจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษที่2000และต้นทศวรรษที่2010แล็ปท็อปกลายเป็นเครื่องมือหลักในห้องเรียนของสวีเดนและภายในปี2015นักเรียนในโรงเรียนของรัฐเกือบ 80% มีอุปกรณ์ดิจิทัลส่วนตัวแม้แต่ในระดับปฐมวัยหลังจากนั้นในปี2019การใช้แท็บเล็ตยังถูกระบุให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรภาคบังคับเพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับโลกดิจิทัลนโยบายใหม่นี้กำหนดให้โรงเรียนเตรียมอนุบาลไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือดิจิทัลอีกต่อไปตั้งแต่ปี2025และห้ามเด็กอายุต่ำกว่า2ปีใช้แท็บเล็ตโดยเด็ดขาดรวมถึงห้ามใช้สมาร์ทโฟนในโรงเรียนแม้แต่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาก็ตามเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสมาธิของนักเรียนการเปลี่ยนแปลงแนวทางนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไร้สาเหตุแต่เป็นผลมาจากการปรึกษาหารือกับนักวิจัยสมาคมวิชาชีพครูและหน่วยงานของรัฐในปี2023ซึ่งต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีการศึกษาหลายชิ้นระบุว่าการอ่านผ่านหน้าจอที่มีแสงย้อนจากด้านหลังต้องใช้พละกำลังในการรับรู้มากกว่าการอ่านจากกระดาษและส่งผลให้ความเข้าใจในการอ่านลดลงข้อมูลจากการวิจัยระดับนานาชาติยังชี้ให้เห็นว่าการอ่านข้อความผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลทำให้เด็กประมวลผลข้อมูลได้ยากขึ้นและมีผลต่อความจำระยะยาวนอกจากนี้ยังพบปัญหาที่เด็กนักเรียนวอกแวกจากบทเรียนไปดูวิดีโอเล่นเกมหรือใช้โซเชียลมีเดียผ่านอุปกรณ์ที่ได้รับจากโรงเรียนรัฐบาลหวังว่าการหันกลับมาใช้วิธีสอนแบบดั้งเดิมจะช่วยให้อันดับของสวีเดนในการทดสอบพิซซ่านะคะ PISA ดีขึ้นซึ่งเป็นการประเมินผลการเรียนที่จัดทำโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD หลังจากที่คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์และการอ่านลดลงอย่างมากในปี2022โดย 25% ของนักเรียนอายุ 15-16 ปีไม่มีทักษะการอ่านจับใจความในระดับพื้นฐานทั้งที่ก่อนหน้านี้สวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมส่วนทางเพจรู้รอบโลกนะคะก็ได้พาดหัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเผยผลวิจัยเอฟเฟกต์เขียนด้วยมือกระตุ้นสมองตื่นตัวทั่วทุกส่วนชี้การพิมพ์ทำสมองหยุดพัฒนาจำได้แค่ผิวเผินนะคะเขาพาดหัวเอาไว้แบบนี้แล้วก็กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในแวดวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระบบประสาทเมื่อผลงานวิจัยจาก2ยุคสมัยได้ข้อสรุปตรงกันอย่างน่าทึ่งว่าการเขียนด้วยลายมือส่งผลต่อโครงสร้างและการทำงานของสมองในแบบที่การพิมพ์ผ่านคีย์บอร์ดไม่สามารถทดแทนได้พร้อมเตือนการพึ่งพาเทคโนโลยีในเด็กเล็กมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ในระยะยาวงานวิจัยล่าสุดซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับโลก Frontier in Psychology ปี2024โดยศาสตราจารย์ออเดฟานเดอร์เมียนักประสาทวิทยาและประธานห้องปฏิบัติการพัฒนาการทางระบบประสาทแห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนอร์เวย์ได้ทำการทดลองเพื่อยุติข้อถกเถียงนี้ทีมวิจัยได้ทำการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวน36คนโดยให้ทุกคนสวมหมวกที่มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดคลื่นสมองความละเอียดสูงจำนวน256จุดเพื่อบันทึกสัญญาณสมองอย่างละเอียดในขณะที่คำศัพท์ปรากฏบนหน้าจอผลการทดลองพบความแตกต่างทางระบบประสาทอย่างสุดขั้วดังนี้เมื่อเขียนด้วยปากกาดิจิตอลสมองส่วนรับความรู้สึกส่วนควบคุมความเคลื่อนไหวและส่วนความจำเกิดจากซิงโครไนซ์และเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ในระดับคลื่นสมองเทียต้าและอัลฟาซึ่งเป็นสภาวะที่สมองพร้อมรับข้อมูลใหม่และการเรียนรู้ขั้นสูงเมื่อพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดเครือข่ายการเชื่อมต่อของสมองกับเงียบสนิทสัญญาณการประสานงานระหว่างพื้นที่ต่างๆลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญศาสตราจารย์ฟานเดอร์เมียอธิบายว่าการเขียนด้วยมือบังคับให้ร่างกายต้องควบคุมการเคลื่อนไหวทางกายภาพที่ละเอียดอ่อนดวงตาต้องจับจ้องการลากเส้นตัวอักษรแต่ละตัวล้วนเป็นโจทย์ทางพื้นที่ที่สมองต้องคิดคำนวณตลอดเวลาในทางตรงกันข้ามการพิมพ์คือการใช้นิ้วจิ้มลงบนปุ่มด้วยท่าทางเดิมๆซ้ำๆสมองจึงไม่มีสิ่งเร้าให้ต้องประมวลผลนอกจากนี้เธอยังเตือนว่าเด็กที่เติบโตมากับการใช้แท็บเล็ตมักมีปัญหาในการแยกแยะตัวอักษรที่มีลักษณะคล้ายกันเช่น B และ D เนื่องจากว่าพวกเขาไม่เคยใช้ร่างกายและกล้ามเนื้อมือในการจดจำและสร้างรูปทรงเหล่านั้นขึ้นมาจริงๆตอกย้ำด้วยงานวิจัยระดับคลาสสิกพิมพ์เร็วแต่ไม่เข้าสมองข้อค้นพบทางประสาทวิทยาของนอร์เวย์สอดคล้องกับงานวิจัยเชิงพฤติกรรมระดับคลาสสิกในปี2014ของแพมมูเอลเลอร์จากมหาวิทยาลัยพรินตันและแดเนียลออฟเพนไฮเมอร์จาก UCLA ทั้งคู่ได้ทำการทดลองกับนักศึกษามากกว่า300คนโดยแบ่งกลุ่มให้จดบันทึกการบรรยายด้วยแล็ปท็อปปิดอินเทอร์เน็ตและอีกกลุ่มหนึ่งก็จดด้วยปากกาลงบนกระดาษผลปรากฏว่ากลุ่มที่เขียนด้วยมือทำคะแนนสอบในส่วนของความเข้าใจเชิงลึกและการประยุกต์ใช้ได้ดีกว่ากลุ่มที่พิมพ์อย่างเห็นได้ชัดโดยเมื่อตรวจสอบบันทึกย้อนหลังพบว่ากลุ่มที่ใช้แล็ปท็อปพิมพ์ข้อความได้ปริมาณมากกว่าและแทบจะเป็นการพิมพ์คำต่อคำเหมือนเครื่องอัดเสียงโดยที่สมองไม่ได้ย่อยข้อมูลกลุ่มที่เขียนด้วยมือเนื่องจากเขียนได้ช้ากว่าคำพูดสมองจึงถูกบังคับให้ทำกระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความเลือกเฉพาะใจความสำคัญแล้วเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาของตัวเองซึ่งกระบวนการเลือกนี้เองคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่แท้จริงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสองชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าทุกครั้งที่เราเลือกพิมพ์ข้อความแทนการเขียนสมองจะทำงานในระดับที่ตื้นกว่าการหลงลืมสิ่งสำคัญในการประชุมหรือการอ่านหนังสือแล้วจำไม่ได้อาจไม่ใช่เพราะความจำเสื่อมถอยแต่เกิดจากการที่สมองไม่เคยถูกกระตุ้นให้เปิดสวิตช์บันทึกข้อมูลอย่างลึกซึ้งตั้งแต่แรกผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำว่าในยุคที่ดิจิตอลครองเมืองการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นด้วยการหยิบปากกาและสมุดขึ้นมาเขียนอาจเป็นวิธีที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาสมองและการเรียนรู้ของมนุษย์ที่ดิฉันนำเสนอประเด็นนี้นะคะก็เพราะเห็นว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะคะพวกเราวิ่งตามเทคโนโลยีกันแบบไม่ทันได้ลืมหูลืมตาค่ะมีอะไรใหม่ๆเราก็รับเข้ามาทั้งหมดแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆใช้เทคโนโลยีแบบเต็มกำลังแต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มพบข้อเสียของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการศึกษาจนต้องกลับมามีมาตรการควบคุมการใช้ให้สมดุลเพื่อให้เด็กๆมีพัฒนาการและเติบโตอย่างดีโดยเฉพาะพัฒนาการของสมองและหลายครั้งนะคะเราจะพบว่าเทคโนโลยีทำงานได้เร็วกว่าสมองของผู้ใช้ทำให้ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กๆหายไปหรือทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายน้อยลงเพราะว่าเด็กๆให้เวลากับหน้าจอมากกว่าการออกกำลังกายฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้สนใจพฤติกรรมของเด็กๆมากขึ้นและช่วยให้เด็กๆอยู่กับเทคโนโลยีอย่างสมดุลมากขึ้นแม้ว่าสำหรับเมืองไทยอาจจะยากไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าจากโรงเรียนถึงบ้านเด็กๆก็ยังพึ่งพาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการศึกษาจึงต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะชักจูงเด็กๆให้ไปทำกิจกรรมอื่นๆเพื่อลดเวลากับการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีให้น้อยลงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะว่าได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาการของคนที่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรแล้วมันมีผลกระทบต่อการพัฒนาการของเด็กๆอย่างไรนะคะ

ายการคุยสบายได้ประเด็นวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านสามารถติดตามรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภาคตะวันออก5สถานีได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุกัญญาตินสวรรค์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันเพื่อเปิดประตูด้านการค้าและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนกระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันมีเป้าหมายเพื่อเปิดประตูการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมนี้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานเรามีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นมิตรเกิดขันธศาสตร์ภายใต้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นคำชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญยืนยันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อสร้างคะแนนนิยม
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของ5หน่วยงานให้ตรวจสอบว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามที่มีผู้กล่าวอ้างว่าเพราะต้องการหาเสียงหรือเพิ่มความนิยมแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาทจะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงเพื่อกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าได้ทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญและยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอศรีคิ้วและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวแต่ไม่ยกเลิกสัญญาเพราะการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
5: นายจิรพงษ์เทพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนถล่มที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคมและโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 ถนนพระรามที่2เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาว่าสาเหตุหลักของทั้ง2เหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายแต่เกิดจากความล้มเหลวของระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกโครงการหยุดงานเพื่อตรวจสอบเอกสารและการทำงานให้ปลอดภัยพร้อมบังคับให้เพิ่มการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเรียลไทม์กล้องวงจรปิดและต้องมีวิศวกรวิชาชีพควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนให้กลับมาทำงานส่วนเรื่องการทำสมุดพกขึ้นบัญชีผู้รับเหมานั้นขณะนี้ยังต้องรอระเบียบความชัดเจนจากกรมบัญชีกลาง
6: หลังจากนี้ทางกระทรวงก็ได้กำชับไปว่าหากโครงการก่อสร้างที่จะต้องใช้ลอนเชอร์จะต้องมีวิศวกรวิชาชีพมากำกับจะต้องมีระบบเซ็นเซอร์ที่จะต้องดูความเคลื่อนไหวของลอนเชอร์แบบเรียลไทม์นะครับต้องมีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นหน้างานจริงเพราะในระบบที่เราจะต้องเอามากำกับของหน่วยงานที่จะทำการใช้ลอนเชอร์หลังจากนี้จะมีความเข้มงวดครับ
5: ขณะที่นายปิยพงษ์จีวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าคณะกรรมการของกรมทางหลวงกำลังเร่งทดสอบทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงลึกภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อส่งมอบหลักฐานใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาและเอาผิดทางวิชาชีพรวมถึงทางวินัยรวมทั้งตัดสินใจที่จะไม่บอกเลิกสัญญาเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าไปแล้วถึง88%การยกเลิกสัญญาจะทำให้โครงการหยุดชะงักยาวนานเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องการรับประกันผลงานด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าขณะนี้ได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างกลับเข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อได้แล้วในทุกโครงการหลังจากสั่งหยุดงานไปเกือบ90วันเนื่องจากที่ปรึกษาควบคุมงานได้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วประกอบกับภาพรวมผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วถึง99%ขณะที่การเยียวยาความเสียหายจะได้รับการชดเชยผ่านกรอบวงเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างทั้งหมดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: บอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน2.9%ใน129สาขาและทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ตามทักษะเฉพาะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน90วัน
7: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วน 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งอัตราค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานของแต่ละสาขาช่วงเวลาการสำรวจข้อมูลค่าจ้างและทักษะสำคัญเฉพาะของแต่ละวิชาชีพโดยทุกฝ่ายเห็นพ้องให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลับไปคำนวณใหม่ซึ่งเชื่อว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะปรับเพิ่มขึ้นทุกสาขาแต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มในอัตราเดียวกันทั้งหมดโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและสามารถทยอยเสนอผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมตามรอบการประชุมประจำเดือนพร้อมยอมรับว่าหลายปัจจัยยังคงมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างงานและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
8: 3ข้อหลักเนี่ยจะเป็นข้อที่ทางที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและทั้งฝ่ายกระทรวงแรงงานนั้นเห็นพ้องว่าให้อนุได้กลับไปนำหลักการเหล่านี้มาคำนวณใหม่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเชื่อว่าเพิ่มขึ้นทุกรายการไม่ได้ลดลงแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นข้อดี
7: ส่วนแนวโน้มการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะมีการหารืออย่างแน่นอนตามกรอบระยะเวลาปกติในช่วงปลายปีโดยระหว่างนี้ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจรวมถึงอาจมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อ นำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมชลประทานทยอยปรับลดระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
9: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศพบปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหลังได้รับอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,095 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้ทั้งนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์รูปแบบขั้นบันไดจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่โดยเขื่อนภูมิพลจะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ25ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ15ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดจากวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ12ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดรวมทั้งเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรับมือฤดูฝนปีนี้ควบคู่มาตรการดูแลหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี2569โดยจัดทำแผนประจำปีเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเต็มกำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพร้อมระบุว่าความท้าทายในปีนี้คือในวันที่28มิถุนายน2569จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้จึงได้จัดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษ
11: เราก็จะมาดูเรื่องของระบบต่างๆระบบระบายน้ำระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถใช้ได้รวมถึงต้องมีการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานการไฟฟ้านครหลวงเป็นต้น
10: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,629 หน่วยจึงได้เน้นย้ำและกำชับให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งต่างๆโดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงเพื่อวางแผนปรับปรุงพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รองรับไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม
12: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้พร้อมมุ่งเน้นการอบรมและคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่โดยในส่วนของเมืองพัทยาจะคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้น ขณะที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 6,000 หน่วยจะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถกำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทางนี้กกต.ขอเชิญชวนภาคประชาชนและพรรคการเมืองร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงเพื่อให้มีการบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบทันทีสำหรับภาพรวมการแข่งขันเลขาธิการกกต.ระบุว่าไม่มีความหนักใจเรื่องการกระทำผิดกฎหมายรุนแรงแต่อาจมีการทำผิดบ้างในลักษณะของการใช้คำพูดซึ่งกกต.จะส่งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐบาลเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อให้สามารถพิจารณาโครงการที่เสนอจำนวนมากได้อย่างรอบคอบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันซึ่งจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
13: ก็เลื่อนไปเพราะว่าตอนนี้เราศึกษาในหลายๆเรื่องไม่ทันนะฮะก็คิดว่าเมื่อท่านนายกกลับมาก็จะนำเรียนท่านนายกคือได้หารือทางสำนักงบกับสภาครับขอเลื่อนแต่ว่าเลื่อนระยะเวลานานเท่าไหร่ขอหารือท่านนายกตอนที่ท่านกลับมาก่อนครับ
1: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่านายพิพัฒน์ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เนื่องจากการประชุมมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2เพื่อสร้างครูสมรรถนะสูงเข้ารับราชการตามภูมิลำเนาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
14: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่รวมทั้งผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มประจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและจะต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการกนิกาแก้วใสรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้นเว เวที APEC Women ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศสมาชิก APEC ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการผลักดันผู้หญิงสู่ตำแหน่งผู้นำมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นปีนี้ประเด็นสำคัญยังเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงหรือ inclusive growth โดยมองว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงผู้มีส่วนร่วมแต่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยีAI ธุรกิจดิจิตอลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม
17: ่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพันดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันนี้นะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
20: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันพร้อมอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความปรารถนาที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำการที่อิหร่านยังคงปิดช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันภัยคุกคามของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเป็นดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
21: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
21: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
22: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
23: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับก็วันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับอังคารที่26พฤษภาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบกบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นมาลงกีฬาในวันนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของมวยก่อนนะครับในการแข่งขันมวยสากลรายการไฮโอเฟนบ็อกซ์คัพนะครับที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็เดินหน้านะครับส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลนานาชาตินะครับในการไฮโอเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกลทัวร์นาเมนต์นะครับที่เมืองไฮโอเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับ20ถึง27พฤษภาคมเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับหาประสบการณ์ด้วยแล้วก็เรื่องของการสร้างทักษะเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆในระดับเวทีนานาชาติก่อนที่จะ ลุยศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามวยไทยมีหนึ่งคนนะครับซึ่งเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นเพียงคนไทยคนเดียวนะนักชกสาวของไทยคนเดียวนะที่เข้าชิงเมื่อวานนี้นะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงครับน้องโฟกัสหรือว่านัทนิชาจงโป่งกลางนะครับนักชกลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เจ้าของแชมป์เหรียญทองซีเกมล่าสุดนะครับเจอกับเจ้าถิ่นนะครับกราเบล่าไฮกราเบล่าวิฮานนะครับนักชกเจ้าถิ่นจากนิวซีแลนด์ทั้งคู่ก็แลกหมัดกันอย่างดูเดือดนะครับจะชกกับเจ้าถิ่นต้องเอาเนื้อเน้นๆนะครับแล้วปรากฏว่าโฟกัสนัทนิชาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสมราคานะครับหมัดออกเป็นชุดแต่ว่าคะแนนนี่ชนะฉิวเฉียดเลยนะครับ3ต่อ2นะฮะแม่นะแต่ก็ได้เหรียญทองครับเมื่อวานนี้คว้าเหรียญทองพร้อมรางวัลนักชกยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ครับเบสฟีแมนบ็อกเซอร์นะครับโอ้ก็ยินดีด้วยนะครับเหรียญทองเหรียญเดียวก็สุดยอดนะที่ได้ไปนะครับซึ่งจะจบการแข่งขันนะเจ้าของแชมป์เอเชียนะก็บอกว่าในการแข่งขันนี่ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็ดีใจนะแล้วก็ผลงานดีขึ้นก่อนหน้านั้นในการแข่งขันที่มองโกเลียก็ตกรอบมานะแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองจนมาในการนี้ก็ดีขึ้นนะครับนะในการที่มองโกเลียใน U22 ชิงแชมป์เอเชียแพ้ตกรอบ8คนแต่ว่าพอรายการนี้พัฒนาตัวเองปรับปรุงแก้ไขก็ทำผลงานดีขึ้นนะครับก็คว้าเหรียญทองแล้วก็เป้าหมายต่อไปนะครับเหรียญทองเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับส่วนหัวหน้าสตาฟโค้ชชาวคิวบานะครับมาเรียโน่กอนซาเลสนะครับก็บอกว่าพอใจในระดับหนึ่งสำหรับทีมมวยสากลของไทยนะครับต้องกลับมาต้องแก้ไขเรื่องของแท็กติกความแม่นยำในการชกนะอีกต่อไปนะเป้าหมายคือเหรียญในเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักมวยของเรานะจบรายการนี้ไปต่อครับนะไปต่อกับการแข่งขัน World Boxing Cup China 2026นะครับ 15-20 มิถุนายนที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับมวยคือความหวังในเอเชียนเกมนะครับรวมถึงแบดมินตันด้วยนะแบดมินตันนี้ก็แข่งขันกันอยู่นักกีฬาแบดมินตันอาชีพของเราไปแข่งขันกันที่นู่นนะที่สิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750วันนี้ของเรามีคนเดียวที่แข่งขันก็คือครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นะครับก็เจอกับฮินะอาเคชิมือ22ของโลกจากญี่ปุ่นคู่นี้สู้กันดูเดือดนะครับใน World Tour Super 750นะครับครีมเล่นได้ดีชนะไปก่อนในเกมแรก22-20นะครับแต่ว่าในเกมที่2เล่นกันแบบโอ้โหนู่นแล้วครับเล่นกันถึงไทเบรกก่อนที่จะมาเสมอกันช่วงดิวส์นะครับ23-23เป็นดาวรุ่งจากญี่ปุ่นครับโอ้โหเซฟได้แล้วก็เซฟเมตพอยต์แล้วก็ชนะไว้ด้วยนะฮินะอาเกชิชนะไป25-23ครับแล้วก็มาลุ้นกันถึงเซตที่3ครับปรากฏว่าเกมสูสีในช่วงต้นๆ นะครับพอหลักที่15-16ทางด้านของอาเคชินะครับก็เร่งเครื่องนะครับด้วยความแม่นยำกว่าชนะไป21-17ก็ทำให้ครีมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะยุติไว้แค่เพียงรอบแรกแต่ว่านักกีฬาไทยแข่งขันกันต่อนะพรุ่งนี้27พฤษภาคมกับแบดมินตันนะครับชมได้ทาง True Sport 7นะครับแล้วก็9นาฬิกาเป็นต้นไปนะถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็เรื่องของแบดมินตันเดี๋ยวนักกีฬาไทยลงแข่งขันจะรายงานในแวดวงกีฬานะครับพูดถึงแบดมินตัน
คุณผู้ฟังครับเวิลด์ทัวร์ปีหน้าเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของปีหน้าเรื่องของแบดมินตันแน่นอนแล้วครับจาก21เหลือ15แต้มต่อเกมเล่นกัน2ใน3เกมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารายการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับนะจากซุปเปอร์พันเนี่ยก็จะมีการลดหย่อนซุปเปอร์จาก150จะมีการเปลี่ยนแปลงรายการซุปเปอร์พันปีหน้าเพิ่มเดนมาร์กโอเพ่นมาจากซุปเปอร์750มาเป็นซุปเปอร์พันเงินรางวัลสูงขึ้นแน่นอนนะครับส่วนสิงคโปร์นะสิงคโปร์โอเพ่น750ที่แข่งอยู่ตอนนี้เนี่ยปีหน้าจะลดระดับเหลือซุปเปอร์500นะเท่ากับฮ่องกงนะที่ได้ขยับขึ้นมา200 300เป็นฮ่องกงกับสิงคโปร์จะเป็นซุปเปอร์500เท่ากับไทยด้วยไทยแลนด์ก็อยู่ที่เดิมครับซุปเปอร์500นะครับไทยแลนด์ก็มีสิงคโปร์นะแล้วก็มีฮ่องกงที่ได้ซุปเปอร์500นะครับส่วนรายการซุปเปอร์300 Thailand Master ยังอยู่นะครับแล้วก็มีไต้หวันก็ยังอยู่นะครับนะซุปเปอร์300ส่วนรายการอีกรายการนึงก็คือซุปเปอร์100จะมีการถ่ายทอดสดแล้วนะแต่เดิมรายการซุปเปอร์100ในรายการต่ำนะก็ไม่มีการถ่ายทอดสดนะตอนนี้จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับส่วนเรื่องของซุปเปอร์พันนะเมื่อก่อนเนี่ยรายการใหญ่ๆเนี่ยจะมีแข่งพร้อมกัน3คอร์ดหรือ4คอร์ดนะจะมีถ่ายทอดสดบางคอร์ดคอร์ด1คอร์ด2เนี่ยนะบางคอร์ดไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่เมื่อแมตช์การแข่งขันที่เร็วขึ้นคาดว่าเพราะแต้ม15นะครับBWF เนี่ยนะผลักดันมีการนับคะแนนใหม่อนาคตในปีหน้าเราจะได้ทุกคู่ถ่ายทอดสดนะในรายการซุปเปอร์พันจะได้เห็นการถ่ายทอดสดทุกรายการนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันเรื่องของแบดมินตันแล้วพูดถึงเรื่องของแบดมินตันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของเมื่อสักครู่เอเชียนเกมคุณผู้ฟังครับเอเชียนเกมเนี่ยดูได้นะในการถ่ายทอดสดนะ AIS Play เขาได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับแล้วก็เอเชียนพาราเกมนะครับ18ถึง24ตุลาคมในปีนี้นะฮะอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะ Official Broadcaster บนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV นะครับซึ่งก็ทางด้านของ AIS นั้นก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ร่วมกันเชียร์ถ่ายทอดนะให้ชมนักกีฬาไทยแบบติดขอบสนามนะส่งสัญญาณตรงจากประเทศญี่ปุ่นนะก็ทุกแมตช์ทุกนัดนะคุณภาพแบบFull HD นะครับในช่องทางของ OTT ออนไลน์แล้วก็ IPTV นะครับก็ภาคไทยนะทั้งถ่ายทอดสดไฮไลท์รีรันนะครับให้คนไทยได้ชมกันนะบนแอปพลิเคชันเดียวนะรองรับทุกอุปกรณ์นะครับก็ทาง AIS นะครับคุณรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจฝ่ายงานธุรกิจ entertainment ของ AIS นะครับรวมถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกันนะครับระหว่างกกท.กับ AIS นะครับก็ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องแหละนะครับเพื่อที่จะเป็นกลางในการเชื่อมโยงให้คนไทยได้ดูเอเชียนเกมนะผ่านแพลตฟอร์มนะครับของ AIS Play นะครับเอเชียนเกมเอเชียนพาราเกมนะครับไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีแต่มีแอปพลิเคชันของ AIS ก็ดูกันได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นรายการที่ร่วมมือกันนะครับการถ่ายทอดสดที่ครอบคลุมมีคุณภาพนะครับไม่ใช่เป็นแค่ขวัญกำลังใจของนักกีฬานะครับเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าถึงแล้วก็เลือกชมกีฬาที่ชื่นชอบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้อีกด้วยนะฮะนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลมี2รายการในการเนี่ยรายการที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือก่อนที่ไปเรื่องของเนชั่นลีกนะครับวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกนะประเภทชายเนี่ยมันมีการแข่งขันกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว25พฤษภาคมวันนี้แข่งขันด้วยนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกชายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับผลการแข่งขันมีหลายคู่นะผมท้าวความตั้งแต่วันที่25ถึงวันนี้ด้วยที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับราชนาวีแพ้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย 1-3 เซตนะครับกองทัพอากาศชนะวิทยาลัยนครราชสีมา 3-0 เซตวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียชนะไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาคร 3-0 เซตกองทัพบกชนะทีมประเสริฐนิกรกุล 3-0 เซตกองทัพอากาศชนะราชนาวี 3-0 เซตนี่ราชนาวีแข่ง2วันวันนี้นะแข่ง2วันในแพ้2นัดแล้วนะครับแล้วก็วิทยาลัยนครขอไปนะครับวิทยาลัยนครราชสีมานะครับเมื่อวานชนะเมื่อวานแพ้

ถึง1มิถุนายนพูดถึงวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับทางด้านของท่านนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะเมื่อวานนี้ท่านให้แถลงข่าวกันนะครับว่าวอลเลย์บอลเนชั่นลีกคราวนี้ของเราเนี่ยขาด3ตัวหลักนะนะครับบุ๋มบิ๋มชัชชนอนโมกศรีมีอาการบาดเจ็บนะเตยหัตถยาบำรุงสุขนะครับแล้วก็วิภาวีสีทองนี่ยังไม่สมบูรณ์นะครับในศึกวอลเลย์บอลในชั้นลีกสัปดาห์แรกนะครับแต่ว่านักวอลเลย์บอลหญิงก็ยังเดินหน้าเต็มกำลังนะครับโค้ชออสนี่ซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก่อนหน้านี้ทางด้านของวอลเลย์บอลก็ทำกิจกรรมครอบครัววอลเลย์บอลนะครับเอานักวรรณาวอลเลย์บอลไปคล้ายกับละลายพฤติกรรมร่วมทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยที่มาร่วมกันนะครับก็รอเชียร์กันสำหรับวอลเลย์บอลในชั้นลีกนะครับสัปดาห์1สัปดาห์2สัปดาห์3ของเราเล่นในบ้านสัปดาห์ที่2บัตรหมดแล้วรอชมทางทีวีนะครับบัตรหมดแล้วแต่ว่าเรื่องของวอลเลย์บอลที่พูดก็เรื่องของโครงการ Domestic Power Volleyball นะครับก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะซึ่งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนของหน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับสังคมกีฬาวอลเลย์บอลและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเดินหน้าโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพเต็มระบบครบวงจรครับ Domestic Power 2026ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลนะส่งเสริมและพัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับอาชีพและทีมชาตินะครับพันโทสมานมิตรพัฒนากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนของหน่วยงานขออภัยครับในส่วนของหน่วยราชการในพระองค์เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร Domestic Power 2026ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยมีดร.ภัทรพงษ์พงษ์สกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวนะครับซึ่งโครงการ Domestic Power Volleyball นะครับดำเนินภายใต้นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงมีวินัยและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาคนและพัฒนาชาตินะครับและนอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระตราสัญลักษณ์โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประดิษฐานบนถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนนะครับซึ่งในการดำเนินงานในปี2568นะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็น1ใน7ชนิดกีฬาที่นำร่องของโครงการได้ดำเนินกิจกรรมครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนะครับ57โครงการนะครับไม่ว่าจะเป็น4รวมถึงประกอบด้วยกิจกรรมหลัก4กิจกรรมหลักนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนทุกช่วงอายุทั่วประเทศนะครับกิจกรรมพี่สอนน้องวอลเลย์บอลกาสรูทนะครับอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนใน7ภูมิภาคและการสรรหาพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งมุ่งสู่แคมป์ระดับทีมชาตินะครับส่วนในปี2569สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับโดยนายกสมาคมท่านนายกสมาคมนายสมพรใช้บางอย่างนะครับก็บอกว่าก็เดินหน้าในการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีกิจกรรมกว่า31โครงการนะครับครอบคลุมทั้งการแข่งขันการอบรมผู้ฝึกสอนนะครับการพัฒนานักกีฬาชั้นยอดและกิจกรรมวอลเลย์บอลกราสรูทนะครับเพื่อต่อยอดส่งนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรไปเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับรวมถึงผลักดันผู้ฝึกสอนเข้าสู่มาตรฐานสากลผ่านหลักสูตร FIVB Code Course ระดับที่1นะครับนะแล้วก็นี่คือกิจกรรมคร่าวๆนะท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยบอกว่ากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นกีฬาที่มีศักยภาพของประเทศไทยนะครับได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็นชิ้นกีฬาที่นำร่องของโครงการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ดำเนินการโครงการ Domestic Power Volleyball นั้นตั้งแต่ปี2568ที่ดำเนินการไปทั้งหมด57โครงการก็ถือว่าเป็นการประเดิมเต็มระบบพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยเพื่อให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตั้งแต่การส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนระดับย่างย่าการสร้างแรงบันดาลใจการพัฒนาผู้ฝึกสอนการจัดการแข่งขันอย่างมีมาตรฐานรวมถึงการพัฒนานักกีฬาที่มีศักยภาพสู่ในระดับทีมชาติไทยต่อไปนะครับเราได้เห็นนะครับกีฬาวอลเลย์บอล นะฮะเราก็มีดาวรุ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่ก็คือการแข่งขันล่าสุดนะครับนะสิเล็กประชาชนก็กำลังแข่งขันกันอยู่ไปเชียร์กันได้นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็นี่คือหนึ่งในโครงการ Domestic Power Volleyball นะครับนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของ
ฟุตบอลนะตอนนี้ BG นี่BG ปทุมนี่นักเตะหลายคนนี่ต้องบอกว่าลกเกือบทั้ง

0: ีมนะนะเอกนิษฐ์ปัญญาเจ้าบุ๊กเจ้าบุ๊กนะฮะอยู่เมืองทองบีจีซื้อนะใช้มาตอนแรกอยู่ไหนล่าสุดก็กลับจากญี่ปุ่นมาอยู่บีจีอารวาสอยู่เมืองทองนะไปอยู่ญี่ปุ่นกลับมาอยู่บีจีซื้อมาปั๊บใช้ไม่ถูกหรือว่าใช้ดึงศักยภาพมาไม่ได้นะก็ทำให้ปีนี้นะเจ้าบุ๊กไม่อยู่ในแผนการทำทีมของบีจีปทุมนะน่าเสียดายนะบีจีปทุมเนี่ยผมเชียร์อยู่นะก็มีหลายนักเตะนะครับทางด้านพีรวัตรนี่เคยอยู่บีจีปทุมนะไปอยู่บุรีรัมย์ก็โรดเลยวรชิตกฤษีบำเพ็ญรุ่งอยู่กับชลบุรีบีจีซื้อมาแต่ป้าคือไม่รู้ว่าใช้ไม่ถูกทางหรือว่าอย่างไรก็ไม่ทราบนะฮะก็มาอยู่ในแผนการนำทีมของ BG ปทุมนะไปอยู่ท่าเรือโอ้โหตัวนี้เป็นหัวใจแนวรุกเลยนะฮะและตอนนี้ล่าสุดก็อีกนิดปัญญาแล้วล่ะครับก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมนะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วนะครับเรื่องของพลังการนะโอ้โหนี่แม้ว่าตกสู่ไปสู่ลีก2นะฮะพลังการนะปรากฏว่านะทางด้านของพลังการนี่ได้นักไม่ใช่ได้นักเตะสิต้องเรียกว่าได้โค้ชคนใหม่แล้วนะโค้ชคนใหม่นี่แหมขึ้นชื่อปั๊บนี่นะอาจารย์ปาร์คซงคอนะฮะอาจารย์ปาร์คนี่เคยคุมเวียดนามแล้วก็ถือว่าเป็นโค้ชที่โอ้โหโหดนะเรื่องของความฟิตไม่ต้องพูดนะนักเตะคนไหนฟิตไม่ถึงไม่มีอย่าหวังนะว่าอาจารย์ปาร์คจะให้ลงนะปาร์คซงฮอจะเข้ามาดูไทยลีก2กับพลังการโอ้โหคิดดูสิใครจะเชื่อครับระดับทีมพลังการจะเอาโค้ชระดับนี้มาร่วมทีมได้นะครับคุณหมอนะคุณหมอประวัติกิจธรรมนุคุณหมอประวัติกิจธรรมกูลกิจนะครับประธานสโมสรพลังการ FC นะโอ้โหได้ดีลแบบโค้ชอาจารย์ปาร์คซงคอนะมาร่วมทีมนะแล้วก็จะมีน้องๆในทีมด้วยที่เป็นทีมโค้ชอยู่ก็จะได้เรียนรู้จากอาจารย์ปาร์คด้วยนะครับนะครับก็ถือว่าปาร์คซงคออดีตเฮดโค้ชของเวียดนามจะมาคุมพลังการนะครับนะก็รอติดตามกันนะเป็นซีซั่นวงการซีซั่นของวงการฟุตบอลในไทยลีก2นะครับส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U23 นะ U23 ตอนนี้นะก็รายงานตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ประกาศรายชื่อมาเพื่อที่จะอุ่นเครื่องนะ3นัดนะครับทีมพลังการเนี่ยนะอุ่นเครื่อง3นัดในการเจอกับคีร์กีสถานนะครับเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับหรือว่า UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนนะครับซึ่งการรายงานตัวครั้งนี้มีคนหนึ่งถอนตัวนะกองหลังก็คือชินเงินพุตันหยงนะจากสิงห์เชียงรายไม่สมบูรณ์นะครับสโมสรก็ขอตัวกลับไปนะบอกว่าขอถอนตัวนะครับทางสมาคมฟุตบอลนะทางด้านของโค้ชก็เลือกนักเตะคนใหม่ก็คือบุคลีเหลี่ยมดีนะจากชลบุรี FC มาแทนนะครับก็มารายงานตัวนะประกาศรายชื่อมานะยังไม่ครบนะครับขาด4คนยังมีฟุตบอลช้าง FA คัพรอบชิงชนะเลิศอีกนะบุรีรัมย์เนี่ยจะเจอกับประจวบบุรีรัมย์ก็มีอยู่1คนนะธนกิจโชคเมืองปักนะกองกลางดาวรุ่งนะฝีเทคนิคนี้คนนี้นะแล้วก็มีพลเอกมณีกรอุเซมาจากพลเอกมณีกรอุเซมาเที่ยงคำนะครับแล้วก็เจฮอนาฟี่ธามะจากพิธีประจวบ FC นะฮะซึ่งเป็นคู่ชิงสองคนนี้ก็ยังไม่มารอจบช้างเอเวอร์คัพก่อนนะก็พอมาถึงก็ทางด้านของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลก็จับนักกีฬาตรวจชีพประจรวัดความดันค่าน้ำส่วนสูงทุกอย่างหมดนะครับนะเรื่องของอินบอดี้อะไรต่างๆนะครับเพื่อทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกายกล้ามเนื้อต่างๆนะทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายสปีดความเร็วความทนทานดูว่าใครหลังจากที่ปิดฤดูกาลแล้วใครฟิตไม่ฟิตนะแต่ว่าวางแผนกันต่อนะครับเพราะเลือกมาเยอะเนี่ยแต่ว่าเรามีอุ่นเครื่อง3นัดนะครับทางด้านของโค้ชธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลก็บอกว่าแมตช์นี้ก็สำคัญแหละเพราะว่ามีนักเตะมาเยอะนะครับ26คนนะก็มีการอุ่นเครื่องกัน3นัดแน่นอนแล้วครับโฟกัสทั้ง3นัดเลยก็จะมีการโรสเตชันนะครับทั้ง3นัดอยู่ในเกมที่ต้องมองต้องให้ความสำคัญหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเจอกับคีร์กีสถานเกาหลีใต้หรือว่าสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ก็ถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับก่อนที่จะมีการแข่งขันรายการใหญ่นะเราจะมีเกมอุ่นเครื่องก่อนนะครับก็ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยชุดยู23นะเราได้มีเกมอุ่นเครื่องดีๆ3นัดก่อนที่จะไปลุยเอเชียนเกมนะครับนะ ชุดนี้เนี่ยมีคนหนึ่งที่ผมแอบดูอยู่นะฮะนอกจากโชคเมืองปักนะน้องน้องธนกิจนะที่ยังไม่มานะติดช้างเอเบครับยังมีกองหน้าของชลบุรีอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดกองกลางศิรภพวันดีนะคนนี้นะก็ไปเล่นอยู่ซ้อมอยู่ไปที่โปรตุเกสด้วยผมจำไม่ผิดนะก็คือน่าจะเป็นตัวหลักของเราในเอชเกมคราวนี้นะครับฟุตบอลรายการนี้นะครับนะฮะนักกีฬาก็จะฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะไปแข่งขันนะครับนะอุ่นเครื่องนะฮะนัดแรกกับคีกิสถานยู23วันที่3มิถุนายนนัดนี้เนี่ยอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับไม่มีการไม่มีการถ่ายทอดหรอนะนะครับแล้วก็วันที่6มิถุนายนอุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้ชุดยู23ที่ปทุมธานีสเตเดียมนี่นัดนี้ถ่ายทอดสดนะไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็นัดสุดท้าย9มิถุนายนนะครับเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ชุด U23 ก็อุ่นเครื่องแบบปิดนะครับก็ไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับแจ้งให้ทราบกันก็มีถ่ายทอดสดนัดเดียวคือวันที่6มิถุนายนนะครับในการเจอกับเกาหลีใต้นะครับอุ่นเครื่องแบบปิดแต่ผลการแข่งขันแน่นอนแล้วครับแจ้งให้ทราบได้นะครับก็ยังมีผลนะครับเพราะว่าที่บอกว่าอุ่นเครื่องแบบปิดข้อนักกีฬานะแต่ละทีมก็ไม่อยากจะเอาภาพออกมาให้คู่แข่งนะเอเชียนเกมต้องเจอกันอยู่แล้วนั้นได้เห็นนะว่าแต่ละทีมเล่นยังไงเล่นยังไงนะครับเพราะว่าไทยคริกเก็ตสถานเกาหลีใต้ในเอเชียนเกมไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วยกันอยู่แล้วประมาณนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบเหมือนกันนะครับส่วนการถ่ายทอดสดในวันที่6มิถุนายนนะครับก็ทางไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ช่องทางต่างๆของไทยรัฐนะครับเขาถ่ายทอดสดนะครับนี่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฟุตบอลในประเทศนะครับส่วนฟุตบอลต่างประเทศนะฮะฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็ตอนนี้นะแอนดรูว์โรบินสันเนี่ยนะครับนักเตะลิเวอร์พูลซึ่งหมดสัญญานะฟรีเย็นไปแล้วนะหมดสัญญากับทางลิเวอร์พูลไปแล้วนะตอนนี้กำลังเส้นทางของโรบินสันนะครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าสเปอร์นะฮะจะดึงเป็นทีมเต็งที่จะดึงตัวไปร่วมทีมนะสเปอร์ตอนแรกก็ถ้าตกชั้นไม่เอานะถ้าสเปอร์ตกชั้นก็ดินจะพับลงนะก็ไม่ได้คุยแต่ว่าสเปอร์อยู่ต่อก็ทำให้สเปอร์สนใจที่จะคว้าแอนดรูว์โรบินสันนะครับกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์นะครับอดีตแบ็คซ้ายลิเวอร์พูลมาร่วมทีมนะครับแต่ว่านะครับรายงานว่ายูเวนตุสนะครับทีมจากเกาโชซีอานะซึ่งนัดสุดท้ายพลาดอย่างน่าเสียดายจะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วแต่เล่นแพ้ครับก็ลงไปเล่นยูโรปาลีกสนใจแอนดี้โรบินสันนะแบ็คซ้ายของลิเวอร์พูลมาร่วมทีมนะก็รอดูนะครับว่าสเปอร์ซึ่งกำลังเจรจากับโรบินสันมาตลอดแล้วนะครับกำลังใกล้บรรลุข้อตกลงข้อสัญญาแล้วยูเวนตุสก็กำลังเข้าร่วมในการคว้าดีลครั้งนี้ด้วยนะครับแอนดี้โรบินสันเนี่ยย้ายจากเฮาส์ซิตี้มาอยู่ลิเวอร์พูลนะครับลงเล่นมาตั้งแต่ปี2517นะครับ378นัด14ประตู69แอสซิสต์นะครับส่วนกองหน้าของลิเวอร์พูลนะครับนะฮะใครจะมาแทนมูฮัมหมัดซาลาห์นะครับคิงโมได้ออกไปยังไปอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าคนที่มีชื่อออกมานะครับชื่อออกมาคร่าวๆนะพอเห็นลางๆก็คือชาร์ลอตต์โบเวนนะคนนี้ชอบยิงนะลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่กับเวสต์แฮมนะครับกับตันทีมเวสต์แฮมซึ่งตอนนี้เวสต์แฮมตกชั้นไปแล้วนะครับอายุ29ปีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นตัวหลักระยะยาวแต่ชาร์ลอตต์โบเวนเล่นในตำแหน่งเดียวกับซาร่าเป็นขวาธรรมชาติกองหน้าหมายเลข10ก็ทำได้นะครับก็เวสต์แฮมตกชั้นไปแล้วนะครับแล้วก็เวสต์แฮมคงจะไม่อยากจะจ่ายค่าเหนื่อยสูงๆแพงๆนะครับให้กับชาร์ลอตต์โบเวนนะเพราะตกชั้นรายได้ก็ลดลงไปด้วยลิเวอร์พูลกำลังมองชาร์ลอตต์โบเวนแล้วก็การที่ลิเวอร์พูลไปทั่วยุโรปมีผลด้วยอ้าวรอดูนะครับนะทางด้านของชาร์ลอตต์โบเวนจะเล่นในกับลิเวอร์พูลหรือไม่รอดูนะครับค่าตัวไม่เกิน30ล้านปอนด์แหละนะครับวันนี้หมดแล้วนะครับแวดวงกีฬาพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธโลกร่วมกันประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ณสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งเสริมกันนำหลักธรรมสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกลทัวร์นาเมนต์ณธนิชาจงโปร่งกลางคว้าเหรียญทองรุ่น51กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีใจจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:51 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันดีวงศ์ประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชรธรรมโกวิทณวัดโคกเหมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ที่ประชุมคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธทั่วโลกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นพ้องส่งเสริมการนำหลักธรรมไปสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกและรับมือภัยจากปัญญาประดิษฐ์
2: พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นประธานเปิดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นณหอประชุมใหญ่หลิงซานฟานกงริมทะเลสาบไทหูเมืองอูซีมณฑลเจียงซูโดยมีผู้นำสงฆ์ผู้นำชาวพุทธและนักวิชาการกว่า 3,000 รูปคนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนาในฐานะกลไกทางปัญญาและจริยธรรมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตโลกในศตวรรษที่21โดยที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนพุทธปัญญาเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ร่วมสมัยของมนุษยชาติท่ามกลางความท้าทายจากภาวะโลกเดือดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพจิตและการรุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือAI ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโลกอย่างรวดเร็วโดยเสนอให้ยกระดับพระพุทธศาสนาจากมิติการปฏิบัติส่วนบุคคลสู่การเป็นพลังของนโยบายโลกรองรับวิกฤตการเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยเสนอให้นำหลักอริยมรรคมีองค์8มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของประชากรโลกและรับมือกับภัย AI โดยนำหลักมนิธานพระโพธิสัตว์มาเป็นหลักในการออกแบบ AIเพื่อให้เทคโนโลยีทำหน้าที่ลดทุกข์เพิ่มเมตตาและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่27พฤษภาคมคณะผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกจะเดินทางต่อมายังศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศเจตนารมณ์ด้านสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงรวม2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้แก่ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรวุฒิพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพศและร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพศโดยร่างกฎกระทรวงทั้ง2ฉบับกำหนดจัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่25พฤศจิกายนพศ2568กำหนดจัดทำเหรียญ3ชนิดได้แก่เหรียญกษัตริย์ทองคำชนิดราคา 30,000 บาทประเภทขัดเงาเหรียญกษัตริย์เงินชนิดราคา 1,000 บาทประเภทขัดเงาและเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา 20 บาทประเภทธรรมดาขณะที่วาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในวันที่24พฤศจิกายนพศ2568กำหนดจัดทำเหรียญกษัตริย์เฉพาะชนิดโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทประเภทธรรมดาทั้งนี้เหรียญดังกล่าวใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษัตริย์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของประจำปีงบประมาณ2569ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบในหลักการโดยจะตรวจพิจารณาร่างให้สอดคล้องตามกฎหมายต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอของเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ให้ยกเลิกองคมนตรีกระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5: เกี่ยวกับเรื่องที่นายปิยบุตรแสงกนกุลที่มีฐานะเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้เผยแพร่บทความเชิญข้อเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างเกี่ยวกับเรื่องการบริการปรับปรุงรัฐธรรมนูญหมวด2ว่าด้วยมหากษัตริย์โดยเสนอให้ยกเลิกคณะองคมนตรีนั้นในการนี้ผมพลตรีโทยุทธนาธิปดีซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับเรื่องพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกว่าในนามของคณะเนี่ยเราขอประจัดจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการแถลงข่าวหรือการเสนอข้อความของนายปิยบุตรนะแสงกนกุลเนี่ยอย่างยิ่งเพราะว่ามันขัดกับการดำเนินการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ประมุขซึ่งอันเนี้ยมันแล้วก็ผิดกับประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบดังกล่าวด้วย
4: ด้านพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมการวิสามันกล่าวว่ารัฐธรรมนูญมาตรา10บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะองคมนตรีและมาตรา11กำหนดให้การแต่งตั้งหรือพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยขณะที่มาตรา12กำหนดคุณสมบัติและข้อห้ามขององคมนตรีพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศพร้อมเห็นว่าพฤติการดังกล่าวมีลักษณะเชื่อมโยงกับกรณีการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของอดีตพรรคก้าวไกลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยว่าเข้าข่ายบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมระบุว่าคณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อบุคคลและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานหน่วยงานและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องและคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมสอบถามอาการและมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน17นายรวมถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน4นายณหอผู้ป่วย 13/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตจำนวน1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายให้หน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการของกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่การดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้ที่เดินจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นและต้องกักกันตัว21วันแม้ไม่มีอาการป่วย
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3/2569โดยกล่าวว่าภายหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดหลักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัยสะสม867รายเสียชีวิต214รายและแพร่ระบาดข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว5รายเสียชีวิต1รายแม้ประเทศไทยยังไม่เคยพบผู้ป่วยอีโบลาแต่มีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้2ประเทศดังกล่าวเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคซึ่งที่ประชุมวันนี้เห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคทั้ง2ประเทศโด ยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้ที่มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคทางนี้ขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่าสหรัฐยังคงพร้อมทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจา ระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า4ปีหลังรัสเซียประกาศแผนโจมตีกรุงเคียฟรอบใหม่รวมทั้งโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารอย่างเป็นระบบพร้อมประกาศเตือนชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่การทูตของประเทศต่างๆให้เดินทางออกจากกรุงเคียฟโดยเร็วที่สุดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนโจมตีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในแคว้นลูฮันซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21รายก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพเปิดปฏิบัติการตอบโต้ยูเครนอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกซึ่งรัสเซียระบุว่าสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังจีนที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก160ล้านหยวนหรือประมาณ767ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเช่นมณฑลอานฮุยมณฑลหูหนานมณฑลกุ้ยโจและนครฉงชิ่งเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังจีนยังเปิดเผยว่างบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเมืองหลิวโจเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและทำให้อาคาร13แห่งพังถล่มสำนักข่าว AFP รายงานว่าบรรดาประเทศในยุโรปกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากปรากฏการณ์โดมความร้อนซึ่งเกิดจากมวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกซึ่งจะเสมือนฝาครอบขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไว้ส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วยุโรปสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลอย่างมากโดยอังกฤษสามารถบันทึกสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมสูงเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 34.8 องศาเซลเซียสด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนประกาศเตือนว่าอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง 38 องศาเซลเซียสในช่วงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่แคว้นลาซิโอของอิตาลีออกมาตรการระงับการทำงานกลางแจ้งช่วงเวลา 12:30 นถึง 16:00 นทำกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากคลื่นความร้อนทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ากิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยทวีปยุโรปถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันมวยสากลนานาชาติรายการ Eindhoven Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament ที่เมือง Eindhoven ประเทศเนเธอร์แลนด์ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนกาเบรียล่าเวียร์ไฮฟ์นักชกเจ้าถิ่นไป 3-2 คว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์ได้อีกด้วยโปรแกรมต่อไปทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึก World Boxing Cup China 2026ณเมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่15-20มิถุนายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสบการณ์ในระดับนานาชาติก่อนทำศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์พ่ายให้กับฮินะอาคิชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม22-20 23-25 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยจำนวน5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจำนวน3ล้านบาทตามนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจโดยมีนายภัทรพีจันทองสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและพลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเข้ารับมอบเงินสนับสนุนณหอประชุม0301ชั้น4อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ.นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากทพ.มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลโดยเฉพาะกีฬายิงเป้าบินและกีฬาเทคบอลที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกทั้งยังเป็นกีฬาความหวังที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ทัพนักกีฬายิงเป้าบินคว้ามาได้ถึง3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาเทคบอลคว้าได้5เหรียญทองและล่าสุดยังสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการคว้า3เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่6อีกด้วยโดยกทพ.เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของกีฬาทั้ง2ชนิดจึงได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น8ล้านบาทเป็นการให้การสนับสนุนต่อเนื่องระยะเวลา4ปีเพื่อให้สมาคมสามารถพัฒนานักกีฬาเลือดใหม่และส่งเสริมนักกีฬาทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสโมสรพลังการ FC น้องใหม่ในศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮันซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าพร้อมเปิดตัวทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพานุพงษ์วงศาอดีตกองหลังทีมชาติไทยที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สมาคมมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่โดยการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชุดใหญ
11: ่ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรเงี้ยก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
1: นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและนายมานิตวัฒนสารประธานจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพรายการบาสเกตบอลไทยลีก2026 ดยการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีกในปีนี้จะมีทีมชั้นนำของประเทศ10ทีมนำโดยไฮเทคบาสเกตบอลคลับแชมป์เก่าและสโมสรคริปโตโคบลาเชียงรายรองแชมป์เก่าร่วมชิงชัยในรอบแรกของเลกแรกแข่งแบบพบกันหมดเพื่อคัดให้เหลือ6ทีมสุดท้ายแข่งต่อในเลกที่2ก่อนจะนำ4ทีมสุดท้ายที่มีผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในระบบเพย์ออฟชนะ2ใน3เกมซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง8สิงหาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพรัตน์โล
13: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาลาวรรณกรรมนะคะพบกันเช่นเคยในค่ำคืนวันนี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะก็ได้นำผลงานวรรณกรรมนะคะที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะซึ่งวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะซึ่งชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าจากลักษณะของผ่านแว่นฟ้านะคะที่เป็นผ่านสองใบวางซ้อนกันใบบนมีขนาดเล็กกว่าผ่านใบล่างนะคะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศนะคะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณมุทิตาอิทธิผลค่ะได้บันทึกเสียงวรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางวิทยุนะคะเรื่องราวของในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

านเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ความไว้วางใจต่อคนอื่นคนอื่นก็จะไว้วางใจเราด้วยแม้ว่าเราจะแตกต่างกันในหลายๆด้านแต่เราควรจะอยู่ด้วยความไว้ใจต่อกันมากกว่าหวาดระแวงและทำร้ายกัน

ยามบ่ายแสนอบอ้าวในชั่วโมงเรียนที่เราเจอกันครั้งแรกผมถามนักศึกษาว่าพวกเขาคาดหวังอะไรกับการเรียนวิชานี้ขอให้ทุกคนช่วยแสดงความคิดเห็นความแปลกหน้าทำให้นักศึกษาทั้งชั้นเงียบนิ่งมองหน้ากันไปมาผมต้องผ่อนคลายด้วยการบอกว่าความคิดเห็นของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเปิดใจกับพวกเขาถึงการต้องเข้ามาสอนวิชานี้ผมเป็นผู้สอนมือใหม่ไม่รู้ว่าควรจะวางตัวหรือว่าจัดเนื้อหารายละเอียดอย่างไรยังมีอาการประมาเมื่อต้องอยู่หน้าห้องเคยเป็นแต่เพียงผู้เรียนเมื่อต้องมาสอนแล้วก็ยืนต่อหน้านักศึกษาราวครึ่งร้อยผมไม่รู้ว่าจะจัดท่าทางยังไงให้เหมาะสมนักศึกษาชายคนหนึ่งคงเห็นอาการเหล่านี้รวมถึงบรรยากาศวังเวงที่อยู่ในห้องเขาจึงยกมือขึ้นถามทำลายความเงียบทำไมอาจารย์ถึงได้มาสอนวิชานี้ครับเป็นคำถามที่ผมอยากตอบอยู่พอดีผมจึงตอบนักศึกษาไปว่าตัวเองเหมือนนักมวยที่ต้องมาขึ้นชกแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ขอลาศึกษาต่อผมเข้ามารับไม้ต่อจากนักวิ่งคนก่อนที่ออกสตาร์จากจุดเริ่มต้นมาได้สักระยะโดยปกติแล้วการเรียนการสอน1เทอมมี16สัปดาห์หรือว่าราว4เดือนผมมายืนหน้าห้องเรียนในสัปดาห์ที่5หลังจากที่ตัวเองเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้2สัปดาห์เมื่อนักมวยตัวจริงไม่อยู่ผมจับพลัดจับผลูขึ้นชกไม่รู้จักคู่ต่อสู้รู้สภาพแวดล้อมรู้ปัจจัยต่างๆบนเวทีพอรู้ว่าจะต้องรับผิดชอบรายวิชาวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองต่อจากพี่อุทิศเวลาราว2สัปดาห์นั้นผมค้นเอกสารและก็เนื้อหารายละเอียดของวิชาเพื่อเตรียมสอนผมไม่รู้ว่านักศึกษาแต่ละคนจะเป็นยังไงใครเก่งไม่เก่งแต่ว่าผมจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมเป็นนักมวยที่มีรั้วเวทีและคู่ต่อสู้เป็นยังไงทำได้เพียงแค่ฟิตซ้อมเพื่อทำให้ร่างกายตัวเองเข้มแข็งหลังจากตอบคำถามของนักศึกษาถึงเหตุที่ต้องเข้ามาสอนวิชานี้แล้วผมสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ส่งสัญญาณในทางที่ดีพวกเขาขยับเนื้อขยับตัวดูผ่อนคลายไม่เกร็งแล้วก็เงียบเหมือนช่วงแรกมีเสียงถอนหายใจโล่งอกดังมาจากมุมหนึ่งของห้องระยะเวลาของการอย่างเชิงผ่านพ้นผมถามพวกเขาซ้ำว่าคาดหวังอะไรกับวิชานี้นักศึกษาชายที่นั่งหลังห้องยกมือขึ้นทันทีผมคาดหวังว่าอาจารย์จะออกข้อสอบง่ายๆคาดหวังว่างานจะไม่เยอะที่สุดของที่สุดนะครับผมก็คาดหวังว่าอาจารย์จะให้เอแก่พวกเราเสียงโห่ฮาของเพื่อนๆดังขึ้นเหมือนเข้าเป็นหัวโจกเป็นผู้กล้าเป็นตัวป่วนของห้องแต่คำตอบของเขาก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองและก็ความใกล้ชิดผมยิ้มแล้วก็ตอบเขาคุณคาดหวังมากเกินไปหรือว่าที่สุดของที่สุดแล้วคุณอาจจะคาดหวังเกินศักยภาพของตัวเองผมย้อนกลับครืนคราวนี้เสียงโห่ฮาในห้องยิ่งดังไปใหญ่จนผมจะต้องยกมือห้ามก่อนจะเริ่มชี้แจงถึงแนวทางการเรียนการสอนในรายวิชาการเรียนในห้องจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยกับสังคมแล้วก็การเมืองในแต่ละยุคสมัยผมอยากให้พวกคุณเข้าเรียนเพื่อที่เราจะมาคุยกันแชร์ความคิดเห็นแชร์มุมมองใครไปอ่านวรรณกรรมเรื่องไหนมาบ้างแล้วก็มาพูดให้เพื่อนๆฟังช่วยกันคิดช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ว่าวรรณกรรมการเมืองสะท้อนสังคมยังไงนักเขียนใช้สัญลักษณ์อะไรเราศึกษาวรรณกรรมการเมืองกันไปทำไมแล้ววรรณกรรมการเมืองส่งผลกับชีวิตของเราอย่างไรคำถามเหล่านี้พวกเราต้องช่วยกันหาคำตอบร่วมแสดงความคิดเห็นผมอธิบายรายละเอียดการเรียนการสอนคร่าวๆเพื่อให้นักศึกษาเห็นแนวทางนักศึกษาชายคนหนึ่งนั่งอยู่มุมห้องยกมือขึ้นขณะที่ผมกำลังจะเปิดสไลด์สอนผมพยักหน้าแล้วก็ยิ้มให้อย่างเป็นกันเองสบตาเขาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจตั้งแต่ต้นคาบผมรอบสังเกตนักศึกษาแต่ละคนนักศึกษาชายนั่งเงียบอยู่ที่มุมห้องมาโดยตลอดแม้ว่าเพื่อนจะส่งเสียงหัวเราะเฮฮายังไงเขาก็ยังนั่งเงียบขรึมเสมอต้นเสมอปลายอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียม
แล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับสิ้นเสียงของเขาห้องทั้งห้องกลับมาเงียบวังเวงขึ้นอีกครั้งข้าจะเปรียบเทียบให้เองฟังง่ายๆเองเคยเห็นคนเขาต้มข้าวให้หมูกินไหมเขาต้องใช้ก้อนเศร้าสามก้อนเป็นเตาไฟแล้วก็มีหม้อข้าวหมูวางอยู่ข้างบนหม้อข้าวหมูเป็นสิ่งมีค่าเปรียบเป็นประเทศชาติก้อนเศร้าทั้งสามก้อนสำคัญทุกก้อนก้อนแรกก็คือประชาชนก้อนที่สองก็คือเสรีภาพก้อนที่สามคืออำนาจอธิปไตยของปวงชนถ้าก้อนใดก้อนหนึ่งเกิดล้มลงประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้ถ้าล้มเมื่อไหร่ไอ้พวกหมาที่จะคอยแย่งกินข้าวหมูมันก็จะกรูกันเข้ามาแย่งพูดง่ายๆการปฏิวัติก็คือการไล่หมาออกไปจากหม้อข้าวหมูเองเข้าใจหรือยัง

ีต้อนรับอาจารย์ใหม่พี่อุทิศก็มาตบไหล่ของผมเหมือนเช่นทุกครั้งที่เจอกันผมยิ้มเขินๆไม่รู้ว่าจะสรรหาคำพูดใดเฉยชัยถามไปถึงเรื่องสารทุกข์สุขดิบอื่นๆพี่ว่าจะลาไปเรียนต่อจะให้เอกเนี่ยรับผิดชอบรายวิชาที่พี่สอนพี่อุทิศเดินไปที่โต๊ะหยิบเอกสารตารางเรียนแล้วก็เดินกลับมาวางตรงหน้าผมเทอมนี้พี่สอนอยู่3วิชาเขาชี้ลงที่กระดาษวรรณคดีวิจารณ์แล้วก็วรรณกรรมเปรียบเทียบ2วิชานี้พี่รบกวนอาจารย์คนอื่นไปแล้วทีนี้ก็เหลือวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองพี่ว่าจะรบกวนเอกหน่อยผมได้แต่อึกอักไม่รู้จะตอบยังไงเพิ่งรับวิชามาจากอาจารย์2ท่านเรื่องของเนื้อหารายละเอียดผมไม่ได้หวาดหวั่นอันใดทว่าด้วยเงื่อนไขเวลาที่ผมเพิ่งเข้ามาทำงานราว2สัปดาห์ผมไม่รู้ว่าจะจัดสรรเนื้อหายังไงแล้วก็จะวางแผนไปในทิศทางไหนมีความกังวลเกิดขึ้นในใจตลอดเวลาผมเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ต้องรีเซ็ตตัวเองเริ่มใหม่หมดทุกอย่างการห่างหายไปจากแวดวงวิชาการเกือบปีทำให้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจืดจางได้เหมือนกันมองหน้าพี่อุทิศแล้วตอบตกลงคิดถึงวันที่รับโทรศัพท์ในเย็นวันหนึ่งวันที่ชีวิตโซซัดโซเซล้มเหลวจากอาชีพการงานที่วาดฝันผมนอนซมอยู่ในห้องเช่าคิดถึงอนาคตวันข้างหน้าธุรกิจที่พังลงไปอย่างไม่เป็นท่าผมสะบักสะบอมชีวิตหลงทิศทางหลังเรียนจบปริญญาโทผมร่วมลงทุนเปิดบริษัทกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมไม่สนใจคำทัดทานของพ่อแม่ที่ให้สมัครงานเพื่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผมรังเกียจระบบอยากเป็นเจ้านายตัวเองเบื่อการวางท่าของนักวิชาการในรั้วอุดมศึกษามารู้ตัวอีกทีนึงเพื่อนเก่าเพื่อนแก่หักหลังโกยเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วตลบหลังด้วยการปิดบริษัทโดยยกเหตุผลเรื่องสถานะการเงินที่ขาดทุนมาอ้างบาดลึกเข้าไปกว่านั้นเขาพาหญิงสาวข้างกายของผมไปด้วยผมจนตรอกไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบาดเจ็บทั้งกายแล้วก็ใจเสียทั้งการงานเสียทั้งความรักนอนสมจมแผลราวสัปดาห์พี่อุทิศก็โทรศัพท์มาในเย็นวันหนึ่งพอดีจะเปิดรับอาจารย์เอกสนใจมากถ้าสนใจนะพี่พอมีหนทางช่วยไม่ทันที่จะได้อธิบายอะไรต่อผมรีบตอบรับพี่อุทิศทันทีกล่าวขอบคุณเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนั้นพี่อุทิศเหมือนหยาดฝนตกลงมาสู่ผมซึ่งเป็นผืนดินแห้งผากชโลมหัวใจที่ผมหมดเรี่ยว

พอไม่มีทางเลือกคิดเวียนวนย้ำอยู่กับตัวเองอยู่อย่างนั้นพอหนักเข้าผมก็ปล่อยวางแล้วก็บอกตัวเองว่าช่างมันปลอบประโลมตัวเองว่าที่ไหนก็คงเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เส้นสายแต่มันคือสายสัมพันธ์ของพี่น้องสายสัมพันธ์ที่เพาะบ่มจนหอมหวานผ่านวันเวลาที่ไหนก็มีสีมีสถาบันกันทั้งนั้นร่ำบอกตัวเองซ้ำๆทุกวันให้ความรู้สึกกระด้างกระเดื่องนั้นเลือนหายไปกลายเป็นว่าผมต้องรับวิชาเพิ่มมาจากพี่อุทิศมา1 วิชารวมกับวิชาที่รับมาจากอาจารย์ท่านอื่นอีก2 วิชาผมต้องเตรียมการสอนให้ทันเวลาในชีวิตหายไปกับการต้องค้นเอกสารและก็หนังสือหลายเล่มเพื่อเตรียมเนื้อหาผมพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสมกับที่ได้รับความไว้วางใจและก็ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณที่พี่อุทิศได้ช่วยเหลือผมไว้ในวันที่จนตรอก

จริงๆแล้วหมาป่าไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าเล่ห์มากกว่าคำว่าฉลาดดูเป็นการยกย่องมันเกินไปความฉลาดแบบโกงนั้นต้องเรียกว่าเจ้าเล่ห์ถึงจะถูกต้องหมาป่านี่แหละตัวดีที่ทำให้ลูกแกะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันเอง

อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับธรรมนูญถามคำถามขึ้นมาในชั่วโมงแรกที่ได้เจอกันเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหม่อลอยร่างทวมของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรู้ว่าพูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมนึงก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะผมตั้งใจกวนเขาหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังเสียงหัวเราะที่จริงใจอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันธรรมนูญแทบไม่เคยขาดเรียนเขานั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ฟังแต่ว่าสามารถจับประเด็นที่ผมสอนได้หมดจดครั้งหนึ่งธรรมนูญมีปากเสียงกับเพื่อนในห้องขณะที่เรากำลังเปิดวงสนทนากันเรื่องของการเขียนวรรณกรรมการเมืองว่าจำเป็นจะต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าหลังจากถกกันไปสักระยะนึงดูท่าก็รู้ว่าเขาคงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชานักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังจะได้เอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่ปะทะคารมราวกับเจ้าให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไมการเขียนโดยไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องน่าละอายนักเขียนต้องยืนอยู่

ข้างความถูกต้องและก็ความยุติธรรมประชาว่าอย่างนั้นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นยังไงธรรมนูญถามแล้วก็ตีสีหน้าและท่าทางยียวนกวนอวัยวะใช้เดินถ้าพ่อเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งหลังจากรู้ว่าชายคนนั้นตบหน้าลูกชายของตัวเองถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมไหมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมประชาตอบชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าใครจะตบหน้าใครก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การตบหน้าคืนจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียมบางครั้งความยุติธรรมก็นำมาซึ่งความรุนแรงเราอาจมองมันในทางมุมกลับก็ได้ธรรมนูญว่าแล้วก็หันมาทางผมอาจารย์ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้มันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆหรอครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอแล้วก็ตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวเราะครื่นเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาทะมึน

าวันต่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปลีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินหาผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

รบราไปก็เท่านั้นไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยอย่าเอาเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

0: ณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารเรื่องราวนี้ยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการค่ะได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลรายงานยอดผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2กว่า25ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐบาลเปิดเผยยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2กว่า25ล้านคนขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้าน7แสนรายภายใน24ชั่วโมง
10: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในวันที่2ล่าสุดเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนสำหรับผลการดำเนินงานใน2วันนี้ระบบการตรวจสอบและการคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมกว่า24,200,000 คนหรือคิดเป็น 96.6% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบประมาณ 430,000 รายพบว่าส่วนใหญ่ 99.5% เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงมีบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำความผิดในเงื่อนไขของโครงการของรัฐในอดีตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางขานรับนโยบายรัฐบาลร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
11: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระบบขนส่งมวลชนทางรางเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคประชาชนโดยมีหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาค างรัฐและเอกชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงเข้าร่วมโครงการซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการทุกรายยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในสัดส่วน60ต่อ40ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรมการปกครองสั่งการอำเภอลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนและร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส
12: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่าประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการเร่งอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในระดับพื้นที่โดยตรงสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaipass.thดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรพันเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะและดำเนินรายการโดยดิฉันค่ะภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะรับหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็จะพบกันทุกวันอังคารค่ะสำหรับรายการสาระสารพันนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะอาจจะยังใหม่อยู่บ้างนะคะแต่ก็มีความตั้งใจที่จะนำเรื่องราวสาระดีๆและที่น่าสนใจมาพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้กันนะคะเป็นรายการที่จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะมาจัดรายการวันอังคารค่ะก็มาเจอกับดิฉันนะคะภูมิรัตน์มีลักษณะนอกจากสาระที่นำมาฝากกันนะคะก็มีบทเพลงเพราะๆนะคะมาให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนนี้นะคะหลายพื้นที่ก็พบกับสภาพอากาศฟ้าฝนสลับกับอากาศร้อนอบอ้าวนะคะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนบางวันแดดสดใสบางวันก็มีฝนลงมานะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงกลางปีแบบนี้นะคะหลายคนก็คงจะมองหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนบางท่านอาจจะชอบไปทะเลหรือว่าอาจจะชอบไปภูเขาส่วนใครที่เป็นสายธรรมชาติสายเดินป่าหรือว่าสายมูเตลูค่ะวันนี้ก็ได้นำสถานที่ที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะจะเป็นที่ไหนนั้นนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะมาพบกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันก่อนสักครู่ค่ะ

0: พุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: สาระสารพันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันค่ะแก้วภูมิรัตน์ค่ะช่วงนี้นะคะก็ได้นำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายมูเตลูนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่นำมาฝากนี้เชื่อว่าน่าสนใจแน่นอนนะคะคือถ้ำนาคาที่จังหวัดบึงกาฬค่ะเตรียมกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งค่ะในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะหลังจากที่ได้ปิดฟื้นฟูธรรมชาติมาระยะหนึ่งค่ะก็จะกลับมาเปิดให้ทุกคนได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติกันอีกครั้งนะคะถ้ำนาคาแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาที่จังหวัดบึงกาฬค่ะสิ่งที่โดดเด่นนะคะเป็นที่เรื่องลือก็คือความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาของหินที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดงูเกิดจากการแตกผิวหน้าของหินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างกลางวันและกลางคืนอย่างรวดเร็วค่ะทำให้หินเกิดการขยายตัวและหดตัวสลับไปมาจนแตกเป็นลายเหลี่ยมต่อมามีการผุพังและการกัดเซาะโดยน้ำและอากาศในแนวดิ่งทำให้เกิดลักษณะเป็นชั้นชั้นลวดลายรูปร่างคล้ายงูหรือพญานาคค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีตำนานที่เล่าขานต่อกันมาค่ะว่าเจ้าปู่อือลือราชาเป็นราชาผู้ถูกสาปให้เป็นพญานาคเฝ้าถ้ำแห่งนี้ชั่วนิดนิรันดร์เพราะเป็นต้นเหตุของรักไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ค่ะทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลายกลายเป็นบึงโขงหลงพระอือรือราชาจะพ้นคำสาปก็ต่อเมื่อบังเกิดเมืองขึ้นใหม่ซึ่งในอดีตค่ะพื้นที่นี้ขึ้นกับจังหวัดหนองคายแต่ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดใหม่คือบึงกาฬค่ะถ้ำนาคานะคะตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราวน้ำตกตาดวิมานทิพย์บ้านตาดวิมานทิพย์ตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากในแต่ละฤดูกาลค่ะจะให้ภาพและบรรยากาศแตกต่างกันไปโดยเฉพาะในฤดูฝนนะคะหินจะมีความฉ่ำน้ำเกิดมอสเฟิร์นและพืชพันธุ์ต่างๆเกาะตามผิวหินทำให้ดูมีชีวิตชีวาค่ะเห็นลวดลายคมชัดงดงามยิ่งกว่าช่วงเวลาไหนๆส่วนช่วงหน้าร้อนค่ะจะเห็นผิวหินชัดเจนระหว่างทางจะเต็มไปด้วยบรรดาพืชพันธุ์ดอกไม้ทั้งไม้พุ่มไม้ยืนต้นที่กำลังออกดอกเช่นคอยหินเต็งรังคำมอกหลวงมาวิ่งอารางตะแบกเกลียบเป็นต้นค่ะระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปถึงถ้ำนาคาค่ะประมาณ 1,400 เมตรใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะทางเดินเป็นทางเดินธรรมชาติประกอบด้วยบันไดเป็นช่วงๆสลับกับพื้นดินค่ะและมีบางจุดจะต้องดึงเชือกเพื่อช่วยพยุงตัวทั้งตอนขึ้นและลงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในบริเวณที่ใกล้เคียงกันค่ะเช่นเจดีย์หลวงปู่สาวเจดีย์หลวงปู่วังถ้ำหลวงปู่วังและหัวนาคาที่1เป็นต้นค่ะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาตินะคะและออกกำลังกายด้วยการเดินเบาๆพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศลึกลับน่าค้นหานะคะถ้ำนาคาเป็นอีกสถานที่1ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะก็ได้นำมาฝากกันนะคะส่วนในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันในช่วงของรายการสาระสารพันค่ะช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวของหญ้าที่เป็นยาสมุนไพรค่ะที่ได้นำมาฝากกันเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้า

0: ลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้

ามองเห็นหญ้าขึ้นอยู่ริมทางตามท้องนาหรือว่าสวนหลังบ้านค่ะอาจจะคิดว่าเป็นเพียงวัชพืชธรรมดาแต่หญ้าหลายชนิดในบ้านเรานะคะในประเทศไทยก็ถูกใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะทั้งในตำรับยาไทยตำรับยาพื้นบ้านทางเหนือนะคะรวมถึงในหลายประเทศแถบเอเชียด้วยช่วงนี้ของรายการค่ะเราจะมารู้จักกับหญ้าที่เป็นยากันนะคะเริ่มกันที่หญ้าดอกขาวหรือบางพื้นที่เรียกว่าหญ้าสามวันค่ะเป็นพืชที่หลายคนอาจจะเคยเห็นว่าขึ้นอยู่ตามริมทางนะคะมีดอกสีขาวฟูๆคล้ายสำลีเล็กๆดูธรรมดาแต่สรรพคุณไม่ธรรมดาเลยค่ะเป็นสมุนไพรสำหรับอดบุหรี่ค่ะกำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นพืชล้มลุกดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่งกลีบดอกสีม่วงออกดอกเกือบตลอดปีค่ะเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะคะสำหรับวิธีคือนำมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนตากแห้งตำรายาจีนบอกว่าหญ้าดอกขาวมีคุณสมบัติหวานคมเล็กน้อยกระจายลมและลดความร้อนทำให้เลือดเย็นถอนพิษสงบประสาทกรณีเป็นไข้หวัดความดันเลือดสูงตับอ่อนแอนอนไม่หลับน้ำนมน้อยต้องผสมสมุนไพรตัวอื่นขนาดใช้ประมาณ 15-30 กรัมกรณีนอนไม่หลับใช้30กรัมผสมยาส้มสังกา30กรัมต้มดื่มหรือผสมพุทราจีนแดง5ผลและสน30กรัมรวมกันต้มดื่มถ้าเกี่ยวกับตับอ่อนแอใช้ยาหมอน้อยและสมุนไพรที่ชื่อมะกล่ำตาหนูอย่างละ30กรัมต้มน้ำกินในช่วงกลางฤดูร้อนหากมีไข้ใช้ยาสด60กรัมต้มน้ำกินส่วนตำรายาไทยค่ะบอกว่าใช้ทั้งต้นนะคะใช้ต้มดื่มลดไข้แก้ไอแก้ดีซ่านแก้ตับอักเสบเฉียบพลันแก้ฤทธิ์สีดวงทวารแก้ปัสสาวะลดที่นอนแก้ท้องร่วงการใช้เป็นยาอดบุหรี่ไม่ควรใช้กรณีเป็นโรคหัวใจและโรคไตเนื่องจากมีสารโพแทสเซียมสูงอาจมีผลต่อร่างกายได้หญ้าอีกหนึ่งชนิดนะคะที่หลายคนรู้จักอยู่ใกล้ตัวเรานะคะคือหญ้าคาเป็นหญ้าที่ขึ้นตามท้องนาตามคันดินหลายคนอาจจะเคยเด็ดกลีบดอกสีขาวๆมาเล่นตอนเป็นเด็กค่ะเป็นหญ้าอีกชนิดค่ะที่มีการใช้ในตำรับยาไทยโดยในตำรายาไทยนะคะกล่าวถึงสรรพคุณรากมีรสจืดแก้ร้อนในกระหายน้ำเป็นยาขับปัสสาวะจากงานวิจัยรากหญ้าคายังไม่พบพิษเฉียบพลันและไม่มีงานวิจัยอื่นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหญ้าที่ชื่อว่าหญ้าปากควายค่ะอาจจะฟังดูชื่อแปลกนะคะแต่ว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่หมอยาโบราณรู้จักกันดีหญ้าปากควายมีสรรพคุณแก้ไข้ร้อนภายในขับปัสสาวะดับพิษกาฬและพิษทุกอย่างค่ะถิ่นกำเนิดมาจากเม็กซิโกค่ะในตำรายาจีนค่ะกล่าวถึงพืชหญ้าที่ใกล้เคียงกันอีกชนิดชื่อว่าหญ้าฟางหรือหญ้าตีนกาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันค่ะแต่ลำต้นหญ้าปากควายแผ่แบนราบกับพื้นมากกว่าลักษณะช่อดอกจะยาวกว่าหญ้าชนิดนี้หมอพื้นบ้านใช้อบไอน้ำทำให้เลือดไหลเวียนดีหากมีปัสสาวะมากใช้รากผสมสมุนไพรเช่นอ้อยดำหรืออ้อยแดงและข้าวกล่ำส่วนหญ้าแห้วหมูค่ะมีหลายชนิดที่ขายตามร้านขายยานะคะเป็นยาในสาธารณสุขมูลฐานทั้งไทยและประเทศในอาเซียนเป็นหญ้าที่พบได้ทั่วไปในเอเชียค่ะมีหัวใต้ดินสีแดงน้ำตาลมีกลิ่นหอมใบยาวแคบมีเส้นใบออกดอกช่วงมีนาคมถึงกรกฎาคมการเก็บเกี่ยวนะคะหัวหญ้ามาเป็นยามักจะเก็บในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตำรายาจีนบอกว่าหญ้าแห้วหมูมีรสเผ็ดคมเล็กน้อยแก้ปวดท้องแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติปวดประจำเดือนหากนำยาไปผัดกับน้ำส้มสายชูจะทำให้ยามีสรรพคุณแรงขึ้นส่วนตำรายาไทยค่ะบอกว่าใช้แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและปวดท้องทางภาคเหนือค่ะเรียกยาแห้วหมูว่ายาเนี่ยวหนูหรือยาเยี่ยวหมูค่ะตำรายาพื้นบ้านล้านนานะคะก็ค่อนข้างใช้มากใช้รักษาปัสสาวะเหลืองผอมเหลืองส่วนตำรายาเวียดนามค่ะจะเอาไฟเผาลนเพื่อกำจัดรากที่หัวแห้วหมูนำมาล้างทำความสะอาดแล้วอบแห้งหรือตากแดดการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับทางประเทศจีนค่ะก็มีการนำมาใช้รักษาประจำเดือนไม่ปกติอาการปวดท้องประจำเดือนปวดกระเพาะอาหารอาการอาหารไม่ย่อยท้องเสียและอาเจียนการที่จะนำหญ้ามาใช้นะคะคุณผู้ฟังก็คงจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ทำให้ปลอดภัยจากยาฆ่าหญ้าเสียก่อนค่ะก็คงจะต้องพิจารณาแหล่งกำเนิดของพืชปัจจุบันก็มีการใช้ยาฆ่าหญ้าในเกษตรกรรมเพราะว่ามีการเพาะปลูกทำ

วนทำไร่นะคะก็อาจจะเสี่ยงต่อการได้รับพิษตกค้างจากสารเคมีจากหญ้าทั้งหลายได้และเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรนะคะก็จะต้องใช้กันอย่างระมัดระวังตามความเหมาะสมค่ะบางชนิดอาจจะส่งผลต่อร่างกายหากใช้ในปริมาณมากหรือการใช้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือกำลังรับประทานยาอยู่ก็ควรระมัดระวังนะคะเรื่องของสมุนไพรไทยค่ะถือว่าเป็นอีกเสน่ห์อย่างหนึ่งของภูมิปัญญาบ้านเราสิ่งที่เราเดินผ่านทุกวันนะคะก็อาจจะมีคุณค่ากว่าที่เราคิดแต่อย่างไรเรื่องของการใช้ยานะคะการใช้สมุนไพรก็ควรจะปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชกรนะคะสำหรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับยาที่ใช้เป็นยาได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงพานีสิริสะอาดค่ะสำหรับในวันนี้นะคะช่วงเวลาของรายการสาระสารพันกำลังจะหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังกันพบกันใหม่นะคะในวันอังคารหน้าวันนี้แก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรพร้อมยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุ
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ตระหนักถึงสถานการณ์บ้านพักผู้สูงอายุของภาครัฐมีผู้รอรับบริการจำนวนมากปัจจุบันได้เร่งขับเคลื่อนมาตรการรองรับสังคมสูงวัยในหลายมิติรวมถึงพัฒนาผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุครอบคลุม878พื้นที่ทั่วประเทศสามารถดูแลผู้สูงอายุกว่า 250,000 คนส่วนบ้านบางแคปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในการดูแล250คนในลักษณะที่พักอาศัยประจำไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลหรือประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจและแบบพักอาศัยประเภทเสียค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันมีผู้ยื่นความประสงค์เข้ารับบริการประเภทเสียค่าบริการมากถึง 5,877 คนสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสถานดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงพม.จึงเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย7ชั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้สูงอายุได้อีกประมาณ300คนพร้อมย้ำว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนควบคู่กับการยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงให้มีคุณภาพมาตรฐานและครอบคลุมทุกมิติเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเร่งรัดการจัดสรรนมโรงเรียนให้ถึงมือนักเรียนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานแก้วิกฤตสภาพคล่องอสค.อย่างเป็นรูปธรรม
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงประเด็นกระบวนการจัดสรรนมโรงเรียนที่พบว่าในขณะนี้ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมให้ไปถึงนักเรียนว่าได้หารือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะพยายามเร่งรัดให้นักเรียนได้รับจัดสรรนมโรงเรียนให้ได้อย่างทั่วถึงภายในสิ้นเดือนนี้ ในส่วนการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.นั้นขณะนี้มีการเริ่มกระบวนการดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานมาช่วยดูแลและกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรวมถึงทิศทางในการขับเคลื่อนอสค.ให้เป็นรูปธรรมชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่คาดภารกิจเสร็จสิ้นเดือนนี
10: ้นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหลังเกิดเหตุไฟป่าตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้ภาพรวมล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ประกอบกับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่และควบคุมจุดความร้อนที่ยังหลงเหลืออย่างเข้มข้นทั้งนี้หากมีฝนตกต่อเนื่องควบคู่กับการสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างสม่ำเสมอคาดว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจะคลี่คลายและสามารถปิดภารกิจดับไฟป่าได้ภายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่โครงการชลประทานนราธิวาสได้ใช้เครื่องสูบน้ำเติมน้ำเข้าสู่พื้นที่เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันการลุกลามของไฟโดยล่าสุดตรวจพบระดับน้ำใต้ผิวดินประมาณ30เซนติเมตรซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและมีน้ำหล่อเลี้ยงเพียงพอนอกจากนี้ยังจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569สายชนมีสั่งควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกของรายการในคืนวันนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อ Can't You Ever See พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อปี2498นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Can't You Ever See ไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะและคือวันนี้จะขับร้องโดยคุณรัฐเกล้าอมรดิษฐ์

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22 Can't You Ever See โดยคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2498ต่อได้ชีวิตกับความสุขโดยคุณสุปณีพุกสมบุญผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวชและครูเอื้อนี่แหละกรุงเทพโดยคุณชลีช่วงวิทย์ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชแต่งทำนองค่ะและมาลีมีขายโดยคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

ุนทราภรณ์กับเพลงพรานไพรที่เราจะฟังกันต่อไปนี้ครูประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะเพลงคอยคู่โดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเวทและธาตุน้ำเงินคุณวินัยขับร้องนะคะครูเอิบแต่งคำร้องครูเวทใส่ทำนอง

ครูสมานภายนเล่าบอกว่าคุณวินัยออกร้องเพลงต่อสาธารณะจริงๆเป็นครั้งแรกที่โอเดียนโดยครูเวศพาไปร้องเพลงธาตุน้ำเงินค่ะเมื่อปรากฏตัวบนเวทีนะคะทุกคนพากันหัวเราะดูหน้าตาแล้วไม่น่าจะร้องเพลงได้แต่พอขึ้นเพลงและคุณวินัยเปล่งเสียงวรรคแรกว่ารำพึงครวญคิดชีวิตเราแค่นี้แหละค่ะผู้ฟังทั้งหมดเงียบกริบและเมื่อคุณวินัยขับร้องจนจบเพลงเสียงปรบมือก็สนั่นหวั่นไหวไปด้วยความชื่นชมต่อไปฟังคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะบ้านของเราศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อนะคะเพชรร้าวโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและผู้ที่พระเจ้าสาบคุณสังคมทิมอุทัยแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารนะคะคุณประพลสุนทรจามรขับร้องค่ะ

ฟังคุณบุษยารังสีขาจันทร์รอแรมทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองบัวกลางบึงโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะและคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อคุณรวงทองทองเล่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงป่าหนันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

สุดท้ายค่ะฟังเพลงจากละครของกองทัพบกเรื่องแนวที่5ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี2483ละครเรื่องนี้ไม่มีบทเจรจานะคะมีแต่เพลงทั้งหมด15เพลงและนำแสดงในงานฉลองรัฐธรรมนูญระหว่างวันที่8ถึง14ธันวาคม2483ค่ะฟังเดือนดาราโดยคุณสรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะคุณสกลมิตรานนท์และคุณนาถาวรบุตรเป็นผู้แต่งจากละครของกองทัพบกเรื่องแนวที่5ปี2483สายชนนีซังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

าพเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราษรักษาทาราศัยธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของตาร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังหัวข้อธรรมะในหัวข้อของการกำจัดความขี้เกียจตั้งไว้ซึ่งความเพียรก่อนที่จะไปถึงหัวข้อนั้นเรามาดูลมหายใจกันซะก่อนท่านผู้ฟังหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ตรงไหนรู้ตรงที่ดูดูตรงไหนดูตรงที่จุดสัมผัสรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งไหนล่ะตำแหน่งนั้นในบริเวณโพรงจมูกตัวบังในบริเวณโพรงจมูกที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นจะเป็นกลิ่นของหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นอาหารใดๆบริเวณนั้นแหละมันจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่ให้ท่านฟังตั้งจิตไว้ตรงนั้นสังเกตดูนะที่ตรงนั้นการที่จิตมาสังเกตดูมากำหนดรู้มาจดจ่อมานึกถึงลมหายใจณจุดนั้นความระลึกได้นั้นการจดจ่อนั้นการสังเกตนั้นคือสติท่านผู้ฟังสติเกิดขึ้นแล้วสติจึงไม่ใช่ลมสติจึงไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่สติจิตก็ไม่ใช่ลมด้วยลมเป็นกายจิตเป็นนามแต่ให้ทั้งสามอย่างนั้นมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันสังเกตดูจดจ่อไว้ทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมไม่ต้องให้มันเร็วหรือช้าแรงหรือค่อยทีหรือห่างร้อนหรือเย็นให้เป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยความเป็นธรรมชาติของเขาของเขานี้นั้นนั่นนะคือสติพอเราฟังตั้งสติไว้อย่างนี้แล้วเรามาเห็นความไม่เที่ยงของลมนี้กันลมที่ออกมันจะออกอย่างเดียวไม่เข้ามันก็ไม่ใช่มันก็เข้าด้วยก่อนจะเข้ามันหยุดนิดนึงด้วยลมที่เข้าจะเข้าอยู่อย่างเดียวตลอดก็ไม่ใช่มันก็จะออกด้วยก่อนมันจะออกมันก็จะหยุดนิดนึงด้วยลักษณะการที่มันจะเข้าจะออกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเราเห็นตรงนี้เห็นนี่คือด้วยอะไรเมื่อกี้เราเห็นลมใช่ไหมเราเห็นด้วยสติคือการที่เรามานึกถึงระลึกถึงทีนี้การเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาหมายถึงว่าพอเราเห็นความไม่เที่ยงปุ๊บนั่นแหละคือปัญญาและปัญญาเกิดเลยสติบางทีอาจจะไม่มีปัญญาในความที่ว่าก็ถ้าเราไม่เห็นความไม่เที่ยงจะมาเห็นแต่ลมลมเข้าลมออกเราก็เห็นแค่นี้นี่คือปัญญายังไม่เกิดจนกระทั่งว่าเฮ้ยลมเข้าลมออกมันก็ไม่เที่ยงเลยนะนั่นแหละปัญญาเกิดแล้วสติก็อยู่ตรงนั้นด้วยปัญญาก็อยู่ตรงนั้นด้วยปัญญาก็จะตามมาหลังจากที่เรามีสตินั่นแหละคือถ้าเราไม่มีสติมาก่อนเนี่ยนะปัญญาบางทีมันจะเกิดยากเราทำสติให้ตั้งไว้ด้วยลมหายใจแล้วเห็นลมหายใจนั้นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยตรงเนี้ยคือด้วยปัญญาปัญญาเกิดแล้วเลยปัญญาสติอยู่กับจิตอยู่กับลมจิตเรามันจะค่อยระงับลงระงับลงพอจิตเรามีความระงับลงระงับลงมันก็จะเริ่มเป็นสมาธิมันจะเริ่มแบบว่าไม่ได้หวั่นไหวไปตามสิ่งใดๆความสงบระงับลงไม่หวั่นไหวนี่แหละจึงเรียกว่าเป็นสมาธิแล้ว สมาธิก็เกิดขึ้นตรงนั้นเลยเกิดขึ้นณจุดที่เราดูลมแหละปัญญาก็ด้วยสติก็ด้วยสมาธิก็ด้วยมันเป็นของที่เนื่องกันมาเริ่มจากสติที่เราตั้งไว้อยู่กับลมแต่ยังเป็นธรรมชาติท่านผู้ฟังไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงบางทีเราอาจจะเผลอไปตามความคิดนึกแต่ใดผ่านมาถ้าไม่ลืมลมไม่เป็นไรแต่ถ้าลืมไประลึกได้เมื่อไหร่ก็กลับมาอีกก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเพราะทุกครั้งที่เรานึกถึงลมระลึกได้สติมีกำลังสติมีกำลังแล้วก็ต่อไปให้เกิดสมาธิปัญญาก็มีกำลังขึ้นมาเป็นเหมือนกับน้ำที่มันไหลไปเนี่ยไหลมาจากภูเขาก็ทำซอกผาซอกห้วยให้เต็มน้ำในซอกผาซอกห้วยเต็มแล้วก็ทำบึงน้อยบึงใหญ่ให้เต็มบึงน้อยบึงใหญ่เต็มแล้วก็ทำแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำมหาสมุทรสาครให้เต็มขึ้นมาได้ก็เริ่มจากฝนหยดลงเม็ดเดียวนี่แหละเริ่มจากก็ที่เราดูลมหายใจลมเดียวนี่แหละเข้าครั้งเดียวออกครั้งเดียวเอาทีละครั้งต่อๆไปมันก็เป็นสติต่อไปก็เป็นสมาธิปัญญาต่อไปก็เป็นวิเป็นนิโรธเป็นนิพพานขึ้นมาได้ให้รักษาจิตที่มีสมาธิมีสตินี้ไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธเป็นช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการที่จะป้องกันไม่ให้ความรู้จำนั้นมากลายเป็นปัญหาที่หมายถึงว่ารู้มากแต่แก้ปัญหาไม่ได้เราก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังก่อนเริ่มรายการเพื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งการทำความเข้าใจการนำไปใช้งานที่เป็นปัญญาต่อไปได้หัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของความขี้เกียจท่านผู้ฟังเราจะเอาชนะความขี้เกียจเบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจแบบสังขตายไม่รู้จะทำไปทำไมเนี่ยเราจะเอาชนะข้อนี้ได้อย่างไรสโคปของสิ่งที่จะพูดในวันนี้จะไม่ได้รวมไปถึงคนที่เป็นซึมเศร้านะคือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีฮอร์โมนหรือว่าสารอะไรที่มันเป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่ทำให้ความคิดเขาเพี้ยนไปเป็นโรคทางจะเป็นจิตประสาทอันนี้แยกไว้ส่วนหนึ่งจะกันในภายหลังบางประเด็นข้าพเจ้าเคยพูดไปแล้วแต่วันนี้จะโฟกัสที่คนส่วนใหญ่ที่ก็ไม่ได้ว่าถึงขนาดว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือเอาแค่นิดๆก็ได้อะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ขี้เกียจเบื่อหน่ายสังขตายไม่อยากทำหมดกำลังใจพลัดวันประกันพรุ่งก็หาความสุขด้วยการเล่นโซเชียลบ้างเล่นเกมบ้างประเภทนี้ซึ่งก็เป็นคนส่วนใหญ่ที่จะเจอปัญหานี้กันบางทีบางครั้งมีกำลังใจในการทำเลยไปสักอาทิตย์เดียว 2-3 วันบางคนแต่แค่นั้นตลอดสัปดาห์ที่เหลือหรือตลอดเดือนที่เหลือหรือทั้งปีที่เหลือก็แบบไปวันๆผ่านวันประกันพรุ่งโดยช่วงยิ่งช่วงต้นปีนะโอ้ปีใหม่แล้วตั้งเป้าหมายใหม่ออกกำลังกายกินอาหารที่มีสุขภาพดีอาทิตย์เดียวเท่านั้นเลยท่านผู้ฟังอีก51สัปดาห์ที่เหลือเป็นยังไงเหมือนเดิมคือเก่าในสัปดาห์ที่1ที่ทำได้ทำได้มาไงก็เ ็ได้แค่นั้นแหละเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงทำความเข้าใจในเรื่องจิตใจของเราซะก่อนท่านผู้ฟังคือเวลาเราเสพสื่อสิ่งใดๆเนี่ยนะหรือว่าคนนี้เขาชอบพูดอย่างนี้หรือว่ามีส่งข้อความนั่นมาหรือว่าเดือนมันเปลี่ยนแปลงผ่านไปเข้าสู่ปีใหม่นี่นี่คือพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็มีผลต่อจิตใจของเรามีผลต่อจิตใจของเราว่าเออให้มีกำลังใจบ้างให้ได้ข้อมูลอื่นๆต่างๆบ้างยังรวมถึงความทุกข์ใจความเครียดแล้วก็รวมถึงความขี้เกียจนี้ด้วยไงท่านผู้ฟังมันมีผลอย่างเราที่มีกำลังใจขึ้นมาได้เพราะอะไรเด็กน้อยบางคนนี่ก็เพราะว่าเพื่อนชวนไปชวนไปออกกำลังกายเออฉันก็ไปแต่ถ้าจะให้ไปเองเนี่ยฉันไม่ไปอ่ะบางคนเป็นเพราะข้างในเองจะมาอยู่มันก็มีแรงขึ้นมาเลยไม่รู้วันนี้เป็นยังไงเหมือนไปกินอะไรมามันมาจากข้างในเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อันนี้ก็อีกแบบนึงเดี๋ยวเราจะพูดทั้งสองแบบนะที่เกริ่นมาให้ตรงนี้ต้องการจะเริ่มที่ว่าขี้เกียจที่เราเผชิญเป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีตลอดเวลามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ความขยันที่เราต้องการจะให้มันมีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็ไม่ได้มีตลอดเวลามันก็เปลี่ยนแปลงได้ถามท่านผู้ฟังที่เป็นคนขี้เกียจเบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจมันมีบางเวลาบางวันตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยขยันไหมแบบมีกำลังใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างคนที่เล่นเกมทั้งวันแต่ทำไมคุณมีกำลังใจในการเล่นเกมได้ทั้งวันน่ะคนที่นอนทั้งวันอ่ะแต่ทำไมคุณมีแบบพลังในการที่จะนอนได้ทั้งวันสามารถทำได้อ่ะก็นั่นแหละคือพลังเหมือนกันแล้วทำไมบางทีก็ลุกขึ้นไปทำการงานได้ก็นี่แหละคือความที่มันไม่เที่ยงเกิดได้ดับได้คำถามในที่นี้คือว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนเป็นโทษจะพูดแค่นี้เนี่ยไม่รัดกุมทุกฝั่งเพราะว่าในทุกอย่างมันก็มีประโยชน์ในทุกอย่างก็มีโทษทั้งนั้นแหละโทษมากหรือน้อยประโยชน์น้อยหรือมากต่างหากที่เราต้องใส่ใจถ้าเราใส่ใจผิดไปเหมานะทุกฝั่งบอกว่าเออความขี้เกียจมีโทษอย่างเดียวประโยชน์มันก็มีความขยันมีประโยชน์อย่างเดียวโทษมันก็มีทุกสิ่งอย่างทุกฝั่งมีทั้งประโยชน์และโทษหมดอ่ะแต่สัดส่วนไม่เท่ากันอย่างเช่นความขี้เกียจมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ไหมท่านผู้ฟังว่าคือคนที่เป็นแม่เนี่ยด่าลูกเวลาขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยความขี้เกียจไม่มีประโยชน์เลยแต่ทำไมลูกถึงทำอ่ะเขาก็ต้องเห็นประโยชน์ดีเขาถึงทำแล้วมันก็ทำให้สบายดีไงสบายดีนอนทั้งวันเล่นเกมเพลินๆอันนี้คือประโยชน์ที่ได้รับจากความขี้เกียจแต่โทษก็มีนั่นคือการงานก็ไม่สำเร็จสักทีมีข้ออ้างในการทำกิจต่างๆสิ่งที่ควรทำมันก็เลยจะไม่ได้ทำก็จะสอบตกบ้างโครงการอะไรที่ตั้งไว้ก็เลื่อนไปเลื่อนไปไม่สำเร็จสักทีอย่างเงี้ยแต่ความขยันมีประโยชน์ไหมมีเขาก็จะมีประโยชน์ในการทำการงานให้สำเร็จได้สามารถที่จะให้เกิดระเบียบวินัยได้แต่โทษมันมีไหมมีเหมือนกันท่านผู้ฟังอย่างเช่นความที่มันไม่เที่ยงไม่ได้จะคงอยู่ตลอดนี่คือโทษของมันโทษกับประโยชน์เนี่ยจะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันแน่ถ้าประโยชน์น้อยโทษมากอันนี้ไม่ควรทำที่เขาทำเพราะเขาเห็นแต่ประโยชน์เขาไม่ได้เห็นโทษของมันส่วนสิ่งที่มีประโยชน์มากโทษน้อยควรทำนะเพราะประโยชน์มันมากใช่ไหมโทษมันน้อยแต่ทำไมไม่ทำอ่ะโอ้ยเขาเห็นแต่โทษของมันเนี่ยไม่ได้เห็นประโยชน์เห็นโทษของความขยันตรงที่ว่าโอ้จะต้องเหนื่อยจะต้องลำบากจะต้องอะไรนี่คือเห็นแต่โทษของมันไม่ได้เห็นประโยชน์ไอ้มุมมองที่เขาแบบเห็นบางส่วนไม่เห็นบางส่วนนี่คือเหมาไงที่เหมางี้เพราะว่าปัญญาน้อยปัญญาไม่มากปัญญาสามในข้อแรกก็จึงต้องให้เกิดปัญญาตรงนี้ในความที่ว่าก็เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยปัญญาเทือกเดียวกันเห็นว่าเออความขยันนี่ก็ไม่เที่ยงนะความขี้เกียจนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะคุณเริ่มมีปัญญาแล้วปัญญาตรงนี้มันจะฉายแสงให้เห็นสัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างประโยชน์และโทษมันจะไปง่ายมันจะไปต่อไปได้มันจะเริ่มไปได้ บทธรรมข้อนี้ท่านเรียกว่าอนิจเจทุกขสัญญาชื่อนะนี่คือชื่อนะแต่ความหมายจริงๆก็คือเห็นความเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นฟังจริงตั้งฟังอนิจจาใช่ไหมเพราะว่าไม่เที่ยงเนาะทุกขังใช่ไหมก็คือเป็นทุกข์ใช่ไหมเรามารวมกันนะเป็นอนิจเจทุกขสัญญานี่ก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยเห็นว่ามันเป็นทุกข์ความเข้าใจข้อนี้ต้องเกิดในจิตใจพอเกิดในจิตใจแล้วความเข้าใจข้างในของเราตั้งหวังมันจะรู้สึกเหมือนมีเพชฌฆาตเพชฌฆาตก็คือนักล่าฆ่าหัวที่เขามาถึงตัวเราแล้วนักล่าฆ่าหัวคือเขาจะฆ่าแน่ล่ะแล้วเขาก็จะรับคำสั่งว่าจะมาฆ่าเราด้วยนะนี่คือเพชฌฆาตเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคนโรคจิตที่แบบว่ากราดยิงทั่วไปเราหลบบางทีก็หลบได้แต่พระเจ้าข้านี่เราหลบแล้วมันตามหลบไปที่ไหนก็ตามเพราะเขาหมายหัวเราไว้แล้วแล้วเขาก็มีอาวุธด้วยแล้วเขาก็มาถึงแล้วด้วยถามตัวฟังว่าจะนอนอยู่ได้ปะล่ะถ้าคนจะมาฆ่าเราแล้วเราก็ต้องหนีดิจะขี้เกียจขนาดไหนอยู่ห้องน้ำไม่ต้องแล้วล้างเลิ้งอะไรไปก่อนเลยด้วยอะไรด้วยความกลัวไงก็ถึงมีสำนวนไงทุกฟังกลัวจนกระทั่งอุจจาระมันไหลกลับเข้าไปอ่ะหรือหายโลมานี่มันไม่ออกแล้วเพ่นก่อนกลัวขนาดนั้นเอาความกลัวแบบนี้เกิดขึ้นได้ไงกลัวสิ่งที่เป็นภัยทุกฟังกลัวสิ่งที่มีโทษมาความกลัวนี้จะเกิดจากการที่เราพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์เริ่มจากการเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นไม่เที่ยงว่าเอ้ยขี้เกียจก็ไม่เที่ยงนี่นะเออขยันก็ไม่เที่ยงนี่นะเออไม่เที่ยงแล้วมันจะเริ่มเห็นชัดเจนถึงสัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างประโยชน์และโทษอันไหนมีโทษมากมีประโยชน์น้อยเห็นจากตรงนั้นทันทีความเฉื่อยชาความเกียจคร้านความท้อถอยความประมาทจะหายไปการไม่ประกอบความเพียรจะหายไปจะมีอะไรแทนจะมีความขยันไม่เฉื่อยชาไม่ท้อถอยมีกำลังใจจะเกิดขึ้นถ้ายังไม่เกิดขึ้นเราก็ฉันเห็นความไม่เที่ยงอยู่แล้วแสดงว่าคุณยังทำไม่ถึงยังทำน้อยไปยังไม่ได้ทำให้เป็นสมควรแก่ทำมันจึงยังไม่เป็นพละกำลังขึ้นมานี่คือประการที่หนึ่งตั้งหวังเรื่องของจิตใจเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันจะมีกำลังใจขึ้นมาได้ในข้อนี้เรียกว่าอนิจเจทุกขสัญญาเปรียบเหมือนเพชฌฆาตมาถึงที่แล้วคุณจะลุกขึ้นแน่นอนเงื่อนไขคือต้องทำให้มันถึงจุดนะมันถึงจะเกิดขึ้นได้ประการถัดมาท่านผู้ฟังคือเรื่องทางกายเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของทางจิตนะว่าจิตเรามีความเข้าใจอย่างนี้ให้เกิดปัญญาต่อมาเรื่องของทางกายพระพุทธเจ้าใช้คำว่าลุกขึ้นลุกขึ้นลุกนี่ไม่ได้ว่ามองนะลุกนี่คือภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษถ้าเรียกภาษาบาลีก็จะอุทานะสัมปทาอุทานะจะมีความหมายที่ว่าต้องลุกขึ้นลุกขึ้นนี่คือนัยยะของขาเราเลยล่ะขาเราร่างกายเราต้องมาเอาตรงร่างกายด้วยร่างกายก็ต้องขยับอุทานะสัมปทาเป็นคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับสัมปทา4ประการทุกฟังคือความถึงพร้อมถึงพร้อมนี่คือหมายความว่ามันยังจะสำเร็จได้ไหมมันต้องทำให้ถึงจุดที่มันจะสำเร็จจะสำเร็จได้ไงต้องลุกขึ้นลุกขึ้นในที่นี้ท่านอธิบายถึงการเรียนลุกขึ้นทำการงานไม่เกียจคร้านไม่มีข้ออ้างว่าเออหนาวนะร้อนนะหิวอยู่อิ่มแล้วโอ้แล้วก็ยังเช้าไปมืดแล้วนะอย่างเงี้ยข้ออ้างถ้ามีข้ออ้างมากนี่มันจะทำไม่ได้แต่จะร้อนก็ทำหนาวก็ทำเช้าไม่สนทำค่ำล่ะ ได้หมดเย็นแล้วหรือหิวอิ่มทำได้หมดไอ้คนที่จะมีพลังแบบนี้มันต้องขึ้นจากกายเพราะนั้นกายต้องขยับท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอุทธานสัมปทาแล้วท่านให้ไปในยะของการขยันทำมาหากินรวบรวมทรัพย์มาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อลักษณะเดียวกันคำนี้ยังปรากฏอยู่ในบทธรรมะที่สามบดีพรหมมาอ้อนวอนพระพุทธเจ้าเลยนะว่าขอพระองค์จงลุกขึ้นเถิดเพื่อที่จะแสดงธรรมใช้คำนี้เลยอุทธานะหรือลักษณะที่ว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วก็มีคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าถึงใช้อัตถกถาในท่านพูดถึงว่าการที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานตอนใกล้จะปรินิพพานในครั้งนั้นเนี่ยนั่งนี่ไม่คิดว่าจะลุกนอนนี่ไม่คิดว่าจะนั่งการที่นั่งแล้วไม่คิดว่าจะลุกนี่ก็เรียกว่าอนุทฐานะอุทฐานะคือการลุกขึ้นใช่ไหมคิดว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วนี่การไม่ลุกขึ้นนี่คือจะตายแล้วนั่นแหละจะปรินิพพานแล้วนั่นแหละซึ่งจะตรงข้ามกันกับที่เรานอนมาเมื่อคืนนะเห็นท่านผู้ฟังเมื่อคืนนอนเนี่ยนอนแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปทำอะไรก็มันยังมีความคิดว่าฉันจะลุกขึ้นอยู่เดี๋ยวถ้าจะไปห้องน้ำนะเดี๋ยวฉันเปิดไฟไว้ก่อนยังมีความคิดว่าจะลุกขึ้นอยู่เออพรุ่งนี้ทำงานเหรอจะต้องออกกี่โมงดีหรือไปสนามบินหรือไปไหนนี่ยังจะมามีความคิดว่าจะลุกขึ้นอยู่ไงนี่ขอใส่โน้ตนิดหนึ่งท่านฟังว่าอย่างคนเป็นโรคซึมเศร้าที่คิดถึงว่าจะฆ่าตัวตายนี่นะนอนเนี่ยเขาไม่อยากจะลุกเลยคือร่างกายมันก็อ่อนแรงไปด้วยหรือว่าสำหรับบางคนที่เหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยนะเช่นคนที่ขยันมาเต็มที่แล้ววันนี้เหนื่อยอยากจะนอนให้มันเต็มที่เลยเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์อยากนอนให้เต็มที่เนี่ยคืออยากกับว่าจะตื่นสายๆตื่นแบบพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วค่อยตื่นแล้วก็ค่อยไปทำอะไรต่อให้อย่างนั้นก็ตามเขาก็ยังคิดว่าเขาจะลุกไงท่านผู้ฟังเขาก็ยังคิดว่าเขาจะลุกยังมีการอุทธานะมันต้องใช้ทางร่างกายขึ้นมาหรือถ้าอีกข้างหนึ่งอะตึงๆหน่อยก็คนที่ประกอบความเพียรในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นคือรู้สึกตัวปุ๊บลุกทันทีสมมตินอน4ทุ่มรู้สึกตัว3ลุกเลยไม่ได้นอนต่ออันนี้เขาก็กำหนดไว้ตั้งไว้ว่าถ้ารู้สึกตัวก็จะลุกทันทีก็ยังมีการลุกขึ้นมาดังนั้นในประการที่สองเรื่องของอุทธานะสัมปทานคือร่างกายเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นจากที่นอนอย่างน้อยไปโดนแดดบ้างให้เท้าโดนดินบ้างออกไปเดินสักก้าวสองก้าวบ้างเดินไหนเดินสักก้าวสองก้าวลองสักสิบก้าวดูเดินแล้วก็เดินไปที่นู่นดูต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆมันจะมีกำลังขึ้นมาเพราะนี้เป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะทุกฟังที่เขาพูดถึงว่าร่างกายก็มีผลต่อจิตใจจิตใจก็มีผลต่อร่างกายเอาอย่างอิริยาบถง่ายๆดูฟังถ้าเรานั่งไหลหอคอตกแบบสภาวะจิตของเรามันจะแบบหดหู่มันจะแบบไม่ค่อยมีกำลังใจในการทำอะไรนะแต่พอเรานั่งอกผายไหลพึงหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆมันจะมีสภาวะจิตที่แตกต่างกันนะจิตเราจะมีพลังใจเพิ่มขึ้นคิดอ่านการงานสมองโล่งร่างกายมีส่วนสำคัญก็แค่ปรับกายของเราอุทธานะสัมปทาในที่นี้แล้วทำให้มันถึงจุดนะทุกอย่างท่านผู้ฟังธรรมะที่จะพูดต่อไปและเคยที่พูดมาทั้งหมดต้องมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมปฏิปติทำให้มันถึงจุดที่มันจะได้ผลมันจะได้ต่อมาประการที่3เป็นเซตของธรรมะในหัวข้อที่ได้เคยตรัสไว้กับโพธิราชกุมารที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการฝึกช้างท่านผู้ฟังมีวิชาที่ชื่อว่าหัสดีกันสามารถให้ช้างนี่รับฟังคำสั่งต่างๆเดินถอยหน้าถอยหลังยกย่อเหยียดย่างทำสิ่งต่างๆเข้าใจความทีนี้ถ้าจะมีคนมาฝึกวิชาการบังคับช้างก็ต้องมาพร้อมกับช้างเลยนะ จากโพธิราชูมาพระพุทธเจ้าได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าคนนั้นเขาแบบไม่มีศรัทธาไม่มีความมั่นใจแล้วก็ป่วยแล้วก็ป่วยสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเป็นคนโอ้อวดมีมารยาบอกให้แก้ก็ไม่แก้ไม่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นบอกให้ซ้อมก็ไม่ซ้อมขี้เกียจขี้คร้านพูดอะไรก็จำไม่ได้ไม่เข้าใจความไม่รู้บริบทถามว่าคนที่เป็นแบบนี้มันจะมาฝึกกันได้ไหมมันจะมาเรียนวิชาบังคับช้างหัสดีกันได้ไหมโอ้ไม่ต้องเอาหมดหรอกเอาแค่ข้อเดียวมันก็ไม่ได้แล้วก็ยากแล้วอย่างเช่นเด็กก็ป่วยเด็กก็เจ็บเด็กก็ลาจะมาเรียนอะไรมันก็ยากแถมขี้เกียจอีกโอ้ไม่ไหวละแถมไม่มีศรัทธาด้วยโอ้ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องเอาห้าอย่างเอาอย่างเดียวก็พอไม่ต้องเอาห้าอย่างเอาอย่างเดียวมันก็ไม่พอแล้วก็พอนี่คือไม่พอไงท่านผู้ฟังหัวข้อนี้ก็เรียกว่าปาทานิยังคะคือองค์แห่งการที่สมควรจะให้เกิดความเพียรกำลังใจหมายความว่าใครจะทำอะไรให้มันสำเร็จขึ้นมาสมมติยังไม่สำเร็จนะแต่คุณจะมามีกำลังใจให้เกิดความสำเร็จได้คุณต้องมี5อย่างเหล่านี้ประธานนี้อย่างคะคนที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมโอเคฉันอยากจะบรรลุธรรมอยู่แต่ขี้เกียจจังเลยโอเคคุณต้องเอาอันนี้ไปใช้คนที่จะทำการงานให้สำเร็จจะสร้างบริษัทจะทำเงินแม่แต่ขอดู Facebook ก่อนขอดู YouTube ก่อนขอดูเตรียมการนั่นนี่ก่อนขออ้างประจำเนี่ยให้พวกมีข้ออ้างประจำเนี่ยคุณต้องมีอันนี้เลยประธานนี้อย่างคะอะไรความมั่นใจในข้อแรกก็คือฉันต้องทำได้คำว่าทำได้หมายถึงมันต้องไปได้มันต้องไปได้หมายถึงว่าไอ้ความขี้เกียจเนี่ยมันหายไปได้ความซึมเศร้าความหมดกำลังใจมันหายไปได้ความขยันการตั้งอยู่ในความเพียรฉันต้องทำให้ได้มันต้องปรากฏขึ้นได้ความมั่นใจในข้อนี้นะนี่คือข้อที่หนึ่งเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจทุกอย่างมันทำไม่ได้กำลังใจมันจะไม่มากำลังใจมันก็มาจากความมั่นใจนั่นแหละแต่คุณไม่มีความมั่นใจกำลังใจมันจะมาได้ไงแล้วจะมามีความมั่นใจได้ไงก็ฉันหมดกำลังใจอยู่ตอนนี้ก่อนถึงว่าไอ้ส่วนที่เป็นความมั่นใจมันมีสามส่วนเราดูคนอื่นก็ได้ว่าเฮ้ยเราจะมามีความมั่นใจโอเคคุณต้องทำได้ใช่ไหมล่ะแต่ฉันจะทำได้ยังไงก็เห็นไหมว่าคนอื่นเขาก็ทำได้ถ้ามีคนเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ไอ้ข้อแรกที่ว่าเฮ้ยฉันต้องหมดความขี้เกียจสิฉันต้องมีความเพียรตั้งไว้ได้หรือถ้าเป็นการบรรลุธรรมอ่ะเฮ้ยฉันต้องบรรลุโสดาบันได้ฉันต้องสามารถบรรลุอรหันต์ได้ยังไม่ได้ออกขนาดนั้นก็ได้เอาเล็กๆอ่ะคุณจะทำจิตให้เป็นสมาธิไงฉันฟุ้งซ่านอยู่เฮ้ยฉันต้องทำจิตให้เป็นสมาธิได้สิจิตต้องมีปีติสุขได้มีอุเบกขาได้หรือเอาทางธุรกิจก็ได้เฮ้ยธุรกิจนี้มันจะสำเร็จได้ไงเฮ้ยฉันต้องทำได้สิฉันจะทำได้ไงก็ฉันยังทำไม่ได้มันจะย้อนแย้งกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันที่สองมาเลยคนอื่นที่เขาทำได้มีไหมเฮ้ยถ้าคนอื่นเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้สินี่คือศรัทธาความมั่นใจในข้อที่สองนะความมั่นใจนี่คือศรัทธาใช่ไหมท่านผู้ฟังในข้อแรกว่าเฮ้ยมันต้องทำได้ใช่ไหมตัวคุณจะทำแล้วนะมันต้องเกิดขึ้นในตัวเราได้ข้อที่สองแล้วเราจะทำได้เหรอข้อที่สองนี่เลยก็คือดูว่าคนอื่นใครเขาทำได้ไหมมีไหมคนที่เขาทำได้เออถ้าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันนะแต่มันจะไม่ใช่ฝันลมๆแรงๆนะเฮ้ยคนหนึ่งเขาบรรลุทำได้คนหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีได้คนหนึ่งเขาทำจิตให้มีความมั่นคงได้คนหนึ่งเขาหายจากซึมเศร้าได้ผมก็เขาทำได้สิฉันคงทำไม่ได้ก็บอกว่ามันต้องมีอันที่สามด้วยทุกฝั่งไม่งั้นมันจะกลายเป็นฝันแบบลมๆแรงๆฝันกลางวันฝันแล้วก็ไม่ทำสักทีมันจึงต้องมีข้อที่สามด้วยทุกฝั่งคือความที่วิธีการมันมีไหมวิธีการที่จะทำสิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จเกิดขึ้นกับเราได้สามอย่างนั้นระวังนะตัวสิ่งนั้นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นได้ที่ตัวเรานี่แหละนะสองคือมีใครเคยทำได้ไหมมันไม่ใช่ว่าเฉพาะเรากับสิ่งนั้นมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ หมายถึงเช่นตัวฉันกับความสำเร็จในชีวิตความขยันหมั่นเพียรเป็นเศรษฐีบรรลุธรรมหรือเอาง่ายๆแค่จิตเป็นสมาธิคืออันแรกนะอันที่สองคือมีใครเคยทำได้ไหมถ้ามีคนเคยทำได้นั่นคืออันที่สองแล้วถ้าคนอื่นเขาทำได้เราก็น่าจะทำได้เหมือนกันแต่มันยังไม่จบตรงที่ว่าเราวิธีการไม่มีหรอไม่งั้นมันจะกลายเป็นฝันลมแรงๆมันก็ต้องมีวิธีการด้วยนั่นคือข้อที่สามข้อที่หนึ่งคืออะไรตั้มบุฟังพุทโธฟังให้ดีข้อที่สองคืออะไรตั้มบุฟังสังโฆข้อที่สามคืออะไรธรรมโมฉันก็ต้องมีสิ่งนั้นที่มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้บ้างสินั่นคือพุทโธความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นในตัวเราข้อที่สองที่ไอ้คนอื่นเขาทำได้มีไหมนั่นคือสังโฆคนอื่นคือหมู่ไงหมู่ที่เขาทำสำเร็จมีไหมมีสังโฆแล้ววิธีการมีไหมนั่นคือข้อที่สามคือธรรมโมวิธีการคือธรรมะคนอื่นที่ทำให้สำเร็จมาแล้วคือสังฆะความสำเร็จนั้นคือพุทธะพุทโธธัมโมสังโฆทุกวังนั่นคือศรัทธาคือความมั่นใจถ้าเราไม่มีความมั่นใจอันนี้ที่ต้องเป็นสามขาด้วยนะมันอันเดียวมันอยู่ไม่ได้สามขาต้องมัดรวมกันเป็นหนึ่งบางคนจะเพิ่มอีกขาหนึ่งก็ได้นั่นคือศรัทธาเรื่องกรรมอาจจะเพิ่มไปก็ได้สี่อย่างยิ่งมั่นคงสามขานี่ก็พอเพียงสองขาเป็นไงอยู่ได้แบบหนึ่งขาเดียวอยู่ได้ยิ่งสั้นลงเข้าไปอีกก็เหมือนอย่างที่ผ่านๆมาว่าทำไมปีใหม่ตั้งเป้าว่าฉันจะไปนั่นนี่ทำได้ขาเดียวนั่นนะเอาคนอื่นเขาตั้งกันเขาสองขาก็นั่นแหละก็เท่านั้นแหละมันก็ได้แป๊บหนึ่งประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือบางทีคุณไปปฏิบัติธรรมมาโอ้มีกำลังใจมากเลยไปปฏิบัติธรรมละหนึ่งสัปดาห์ตัวกลับมาบ้านเป็นไงคือเก่านอนคือเก่าขี้เกียจคือเก่าอันนี้เดี๋ยวจะเป็นประเด็นที่พูดต่อไปที่ว่ามันหายไปเนี่ยเพราะว่าศรัทธาเราเปลี่ยนศรัทธาเรามันหมดมันน้อยลงในประการแรกคือต้องมีศรัทธาคือความมั่นใจความมั่นใจแล้วมันจะมีกำลังใจไงทุกฟังกำลังใจมันจะลุกโผล่ขึ้นมาได้ต่อมาอันที่สองในหัวข้อของปฐานิยังคะองค์แห่งการที่จะมีกำลังใจมีพลังในการทำความเพียรประการที่สองนั่นคือความไม่มีอาพาธมีอาพาธน้อยอาพาธคืออาการป่วยตั้มฟังเจ็บไข้ได้ป่วยออดออดแอดแอดทำให้มันก็จะมีเวทนาพอมีเวทนาในที่นี้คือทุกขเวทนาพอมีทุกขเวทนามันก็เลยเป็นข้ออ้างในการที่จะโอ้ยทำไม่ไหวไม่อยากทำอาพาธนี่มันไม่เกิดข้ออ้างได้ถ้ามีอาพาธมากข้ออ้างก็จะมากแต่ถ้ามีอาพาธน้อยไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้ออ้างนะเพราะว่าคนที่ขี้เกียจเนี่ยท่านผู้ฟังมันเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างก็ได้คนที่ขยันเนี่ยท่านผู้ฟังเอาอะไรมาเป็นเหตุในการทำความเพียรก็ได้นะแต่ประการที่สามคือความที่ไม่มีมายาไม่มีมายาไม่โอ้อวดหมายถึงเวลาเรามีข้อผิดพลาดอะไรท่านผู้ฟังเราก็พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงหมายความว่าเป็นผู้ที่บอกง่ายอดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นถ้าเผื่อว่าเป็นคนที่บอกยากนะทุกฟังเตือนนิดหน่อยเขาก็จะโกรธพูดนิดหน่อยเขาก็จะเคืองหรือก็จะมีการต่อคำการเถียงการอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นคนที่มีมายามีนิสัยที่จะอบรมได้ยากถ้าเราเป็นคนที่มีนิสัยอบรมได้ง่ายหมายความว่ารับฟังไม่อารมณ์เสียแต่แก้ไขปรับปรุงอันนี้จะช่วยให้เรามีกำลังใจคนคนแนะนำด้วยหวังดีเราก็ต้องรับฟังดูแต่ถ้าไม่รับฟังมันก็จะไม่เกิดการทำการปฏิบัติแต่พอรับฟังมันก็จะปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้จะมีผลต่อไปในประการที่3และประการที่4ประการที่3นี่คือเรื่องของความขี้เกียจขี้คร้านคำนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่มีมายาตรงที่ว่ามันจะไม่เกิดข้ออ้างขึ้นมาข้ออ้างของความขี้เกียจ ข้อมูลนี้มีมาในกุสีตารัมภวัตถุเหตุการณ์เดียวกันระหว่างสถานการณ์อย่างเดียวกันระหว่างคนหนึ่งขี้เกียจอีกคนหนึ่งขยันเราทำไมเป็นอย่างนั้นท่านยกขึ้นมาสถานการณ์ที่มีการงานที่ต้องทำคนขี้เกียจเนี่ยเขาจะคิดว่าโอ้เดี๋ยวฉันต้องทำการงานเดี๋ยวถ้ามันจะทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อะตอนนี้ขอนอนก่อนเดี๋ยวจะต้องไปทำต้องนอนเจ็บแรงก่อนก็ว่างี้แต่คนขยันนี่เขาจะมีความคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องรีบไปทำงานเดี๋ยวมันจะทำงานอย่างอื่นที่เราจะต้องการทำให้สำเร็จเนี่ยไม่ได้สมมติงานที่คุณต้องทำให้สำเร็จเป็นอะไรเช่นหารายธุรกิจใหม่ให้มีรายได้หรือจะต้องทำสมาธิให้บรรลุโสดาบันหรืออรหันต์หรือว่าจะมีกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องทำให้สำเร็จอะออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นอะแล้วพอจะไปทำงานก็เลยคนขยันนี่นะก็จะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปทำกิจนั้นนู้นเนอะมันจะทำให้การออกกำลังของเราหรือว่าการดูงานของเรามันทำไม่ได้เอางั้นแล้วกันอย่าด่าเลยเราลองรีบทำก่อนตอนนี้เขาก็จะทำก่อนตอนนี้แต่อีกคนหนึ่งโอ้เดี๋ยวต้องจะต้องไปทำนอนก่อนแล้วกันตอนนี้อ้าวเหตุการณ์เดียวกันทำไมคนแรกนอนคนขี้เกียจนอนคนที่สองที่ขยันทำการงานหรือทำสิ่งที่ต้องไปทำร่วมกันเสร็จมาแล้วนะกิจการงานที่ต้องไปทำนั้นเสร็จแล้วเช่นต้องไปกวาดลานวัดอ่ะหรือต้องไปช่วยยกของอ่ะหรือต้องไปงานศพอ่ะอาจจะพอไปงานศพกลับมาแล้วไปการงานที่เราต้องทำเสร็จกลับมาแล้วคนที่เป็นคนขี้เกียจเนี่ยเขาก็จะคิดว่าโอ้ยมันเพิ่งไปงานมาเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วก็เดินทางก็แบบรถติดฝนก็ตกเอานอนก่อนแล้วกันวันนี้เหนื่อยละไว้ค่อยพรุ่งนี้เนี่ยคนขี้เกียจจะเป็นอย่างนี้แต่คนขยันเนี่ยเขาจะไม่คิดเงินนะเขาจะคิดว่าโอ้ยเราตอนนั้นตะกี้เราไม่ได้ทำเลยอะไปงานแล้วก็ติดด้วยใส่ใจอะไรก็ไม่ได้เขาอยากนั้นเลยตอนนี้เราทำซะก่อนเขาก็ลงมือทำทั้งกิจการงานทั้งก่อนที่จะต้องไปทำและหลังที่จะต้องไปทำให้ไม่สามารถทำกิจของเราได้คนขี้เกียจใช้เป็นข้ออ้างในการนอนเสียได้หมดแต่คนขยันใช้เป็นเหตุในการที่จะลงมือทำได้หมดหรือกินอาหารท่านผู้ฟังรับประทานอาหารก่อนกินอาหารก็บอกหิวก็เลยโอ้ยไม่ไหวร่างกายแบบไม่ได้มีแรงนอนพักก่อนแล้วกันก็เลยไม่ทำการงานหรือหลังกินข้าวมาเสร็จแล้วโอ้อิ่มตัวนี่แน่นไปหมดเลยคิดอะไรไม่ออกตอนนี้นอนพักก่อนแล้วกันคนขี้เกียจก็จะเป็นอย่างนี้แต่คนขยันนี่พอเขาร่างกายมันหิวใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าตัวเบาไปกินน้ำแก้วหนึ่งปุ๊บตัวเบาไอ้ตัวเบานี่เราสามารถทำกิจการงานได้นี่นะทำกิจการงานของเราเช่นจะคิดอะไรสมองมันก็พื้นไปขึ้นมาเออตัวเบานี่ดีหรือกินอาหารมาเสร็จแล้วโดยความที่เขารู้ประมาณในการบริโภคก็จะไม่ได้รู้สึกตัวหนักเพราะว่ารับประทานอาหารพอดีไงตัวไม่หนักก็ทำความเพียรได้ต่อคิดอ่านการงานได้ต่อกินข้าวเสร็จมาแล้วปุ๊บสามารถทำงานได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานงานเอกสารงานอะไรก็ทำได้ออกกำลังกายก็ยังทำได้ด้วยเพราะรับประทานอาหารพอดีไม่หนักเกินไปคนที่ปรารภความเพียรเขาก็ทำได้เพราะจิตใจเขาเป็นแบบนี้นี่คือในประการที่สามเลยในหัวข้อที่ว่าจิตใจเราต้องมาในการที่จะไม่เกียจคร้านมีความบากบั่นไม่ทอดทุระตั้งใจคำนี้ทุระนี่คือหมายถึงว่าเราเห็นว่ามันเป็นกิจที่เราต้องทำอย่าไปคิดว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนี่คือทอดทุระไม่เกี่ยวว่าฉันจะไม่ทำจานนี้ฉันไม่ได้กินฉันไม่ล้างฉันล้างเฉพาะที่ฉันกินนี่คือทอดทุระขยะหล่นอยู่ตรงนี้ฉันไม่เก็บหรอกเพราะฉันไม่ได้ทำหล่นก็บ้านเดียวกันอันนี้ปลูกทอดทุระแต่ถ้าเราฝึกเล็กๆน้อยๆเออเห็นจานมันไอ้นี่อยู่แล้วก็ล้างเห็นขยะมันเกะกะอยู่แล้วก็เก็บก็บ้านเดียวกันนะอันนี้คือไม่ทอดทุระคุณก็เป็นคนขยันขึ้นมาใช่ไหมยังมีคู่ที่สามอีกท่านผู้ฟังคือการเดินทางเดินทางนี่มันเยอะอยู่นะทั้งไกลทั้งเหนื่อยทั้งนั่นนี่คนขี้เกียจเป็นไง ก่อนเดินทางโอ้จะต้องเดินทางแล้วมันจะเหนื่อยนั่นเนี่ยแล้วนอนก่อนพอเดินทางเสร็จแล้วยังไงโอ้เดินทางผ่านมาเหนื่อยเนี่ยตอนนี้ยังไม่หายเหนื่อยแล้วนอนก่อนก็มีแต่นอนก่อนนอนก่อนนั่นแหละมันก็ขี้เกียจใช่ไหมทอดทุระไม่บากบั่นในขณะที่คนที่เขาไม่ทอดทุระเขาบากบั่นมีกำลังก่อนเดินทางเขาคิดว่าโอ้แต่เดินทางนี่มันจะไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ทำงานนี่เนี่ยงั้นเราเอางานมาทำก่อนไม่ว่าจะนั่งสมาธิคิดหารายได้เสริมหรือออกกำลังกายก็แล้วแต่แล้วถ้าเดินทางเสร็จแล้วนี่ตอนเดินทางนี่ก็เหนื่อยทำไม่สามารถทำในใจในเรื่องสิ่งที่เราจะต้องทำได้เลยเราก็รีบทำเลยไม่ได้มาเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้จะมาเห็นแก่ความสบายแต่คนขี้เกียจเนี่ยเขาจะเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเห็นแก่ความสบายการทอดทุระการไม่บากบั่นมันจึงเกิดแต่คนขยันเขาไม่ได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเห็นแก่ความสบายเขาเห็นแก่ประโยชน์ที่มันจะสำเร็จเขาก็จึงสามารถที่จะไม่ทอดทุระมีความบากบั่นมีกำลังใจขึ้นมาได้อย่างคู่ที่สี่ท่านผู้ฟังคือเรื่องของความเจ็บไข้ซึ่งมันจะเชื่อมต่อไปในประการที่สี่คือเรื่องของความมีอาพาธคนที่มีอาพาธมากมันก็จะมีเวทนาเยอะพอมีเวทนาเยอะมีอาพาธมากจะมาทำในใจเรื่องที่สำคัญสำคัญสิ่งการงานที่เราต้องทำไม่สำเร็จเนี่ยมันจะทำได้ยากมันก็จะมีอยู่สองช็อตอาพาธแบบไหนอ่ะถ้าอาพาธน้อยๆนิดๆหน่อยๆหรืออาพาธมากถ้าอาพาธเล็กๆน้อยๆนะทุกฝั่งคนขี้เกียจเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นข้ออ้างในการที่จะนอนเสียทำไมอ่ะพอคิดว่าเดี๋ยวอาพาธมันจะหนักขึ้นเป็นนิดหน่อยปวดเมื่อยตรงนี้นอนก่อนแล้วกันพักผ่อนวันนี้เหนื่อยละเหนื่อยนิดหน่อยนั่นแหละนอนละเหนื่อยละเพราะอะไรกลัวมันจะเป็นหนักขึ้นก็เลยนอนเสียหรือตอนที่เป็นอาพาธหนักๆใช่ไหมไอ้ตอนหนักๆนี่มันทำไม่ได้แล้วมันก็เลยแบบไม่สามารถจะมาออกกำลังกายหรือทำความเพียรใดๆแต่พอหายปุ๊บเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าแล้วนี่เราหายจากอาพาธอย่างหนักมาแล้วเนี่ยโอ้ยังไม่ควรจะทำอะไรแต่เพราะเพิ่งหายมาร่างกายยังไม่แข็งแรงเต็มที่นอนก่อนนอนก่อนนอนต่อไออาพาธน้อยก็เลยกลายเป็นมากที่มากก็เลยไม่หายสักทีคนขี้เกียจเป็นอย่างนี้ทุกวันแต่คนขยันนี่เขาจะมีความคิดว่าเฮ้ยอาพาธนิดหน่อยเนี่ยแม้แล้วถ้ามันหนักขึ้นปุ๊บเราจะทำความเพียรไม่ได้นะเอางี้แล้วกันเราทำตอนนี้ก่อนเพราะกลัวว่าหนักแล้วจะทำไม่ได้ทุกฝั่งเลยทำตอนนี้ก่อนมุมมองคนละเรื่องเลยนะทุกฝั่งคนขี้เกียจเนี่ยก็จะเฮ้ยหนักเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นนะเนี่ยฉันเป็นนิดหน่อยเลยนอนก่อนแต่คนขยันก็จะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหนักหนักแล้วเดี๋ยวเราจะทำไม่ได้เราทำตอนนี้ก่อนเนี่ยมองคนละมุมนะในขณะที่ถ้าเผื่อป่วยหนักๆจนทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมต้องนอนพักอย่างเดียวแหละแต่พอหายกลับมาหายกลับมาคนขยันเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าโอ้ยตอนที่เราเจ็บไข้อย่างมากเนี่ยเราทำความเพียรไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องออกกำลังกายหรือเรื่องทางจิตตอนนี้เราหายจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะลุกลามหนักขึ้นกลับไปอีกเรารีบทำก่อนตอนนี้เขามองมุมนี้นะตูฟังมองคนละมุมเพราะอะไรเพราะด้วยจิตที่บากบั่นไงไม่ทอดทิ้งตัวร่างคนแบบนี้คือจิตที่มีความเพียรอยู่ในจิตแบบนี้มันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องอาพาธตรงที่ว่าถ้าอาพาธมากจนถึงว่าหนักจริงๆแล้วก็ทำให้ไม่สามารถจะมาเรียนวิชาความรู้ทำอะไรได้อันนั้นก็ยกไว้คนเราป่วยจริงๆมันจะยังไงอ่ะคือถ้าปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องถึงขั้นนอนโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดอย่างเงี้ยคุณแบบไม่ได้สติสัมปชัญญะสายเสยระยงระยางไปหมดอย่างเงี้ยอันนี้คืออาพาธมากจริงๆเจ็บไข้มากจริงๆแต่ถ้าอื่นๆนะก็เล็กๆน้อยๆนะจะบอกเออปวดหัวนิดหน่อยปวดท้องนิดหน่อยไอ้เนี่ยไม่ได้อาพาธมากเลยหายามากินหรือไปตรวจที่ OPD คนที่ OPD ทั้งหมดอ่ะกูก็พูดเถอะท่านผู้ฟังก็ไม่ได้หนักหรอก คนที่อยู่ในห้องก็เรียกว่าแอดมิดแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ได้หนักด้วยเออ ICU เนี่ยถึงว่าหนักแล้วก็ยังจะทำความเปลี่ยนไม่ได้ใช่อยู่แต่คนอยู่ห้องทั่วไปหรือตรวจ OPD พวกนี้ยังได้ไม่อาพาธมากอาพาธนิดหน่อยในประการที่4ของเรื่องประธานิยังคะที่พูดถึงอาพาธนี่คืออาพาธหนักนะอาพาธที่ถึงขนาดว่ามีสายระยงระยางเต็มไปหมดอ่ะดังนั้นจะมาฝึกจะทำอะไรไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลไปแต่ถ้าอาพาธนิดๆหน่อยๆแล้วคุณยังมีการปรารภความเพียรแบบไม่เกียจคร้านมีความบากบั่นไม่ทอดทุระเออยังเอามาเป็นสาระในการทำความเพียรนี่ดีไงยังไม่ค่อยเป็นไรและในประการสุดท้ายของประธานิยังคะคือเรื่องของปัญญาปัญญาในการที่จะสังเกตปัญญาในการที่จะดูเรื่องละเอียดละเอียดเล็กๆน้อยๆปรับตรงไหนแก้ยังไงมีวิธีการในการแบบทำให้สำเร็จได้ยังไงเป็นส่วนของปัญญาเป็นส่วนของวิมังสาด้วยทุกฝั่งนี่คือประการที่5เรื่องของปัญญาในประธานิยังคะ5ประการทบทวนอีกครั้งนะ1ศรัทธาข้าพเจ้าแจกแจงให้เป็นพุทโธธัมโมสังโฆ2คือการมีอาพาธถ้าอาพาธถึงขนาดต้องแอดมิดป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลสายระยงระยางอยู่เรื่อยๆมันก็ทำได้ยากแต่ถ้ามีอาพาธนิดหน่อยไม่เป็นไรอาพาธน้อยพอได้หรือไม่มีอาพาธเลยก็ยิ่งดี3คือความที่ไม่มีความโอ้อวดไม่มีมายาเป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นและ4คือความที่ขยันไม่เกียจคร้านหมายถึงว่าเอาทุรักมีความบากบั่นมีกำลังใจอย่าเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยหรือความสบายแต่ให้เห็นแก่ความที่มันจะประสบความสำเร็จและนั่นเป็นเรื่องของปัญญาความเป็นผู้ที่มีปัญญาในการที่จะเห็นแง่มุมให้เกิดการพัฒนาเป็นวิมังสาด้วยทั้ง5อย่างนี้เป็นปัฏฐานิยังคะอยู่ในเรื่องของการฝึกช้างเป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกให้กับโพธิราชกุมารฟังในประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาในข้อที่5ของปัฏฐานิยังคะท่านผู้ฟังมันก็จะมาเป็นหัวข้อในประการที่4ประการแรกเราพูดไปแล้วในอุทานะสัมปทาเนาะประการที่2เราพูดมาคืออนิจเจทุกเขสัญญานะประการที่3เรามาพูดถึงเรื่องปัฏฐานิยังคะในประการที่3นั้นมี5ข้อเนาะส่วนในประการที่4ตรงนี้คือเรื่องของอิทธิบาท4ท่านผู้ฟังเพราะมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาจากปัฏฐานิยังคะวิมังสานั่นเองท่านผู้ฟังคือปัญญามันจึงมาเกี่ยวข้องกับอิทธิบาท4เพราะมันเรื่องของมุมมองด้วยอิทธิบาท4เนี่ยเป็นปัญญาดูฟังเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยความเพียรที่ข้าพเจ้ายกเรื่องของกุสิตารัมภะคือองค์แห่งการที่จะเกียจคร้านก็ได้ขยันก็ได้ในเรื่องเดียวกันมันคือมุมมองดูฟังมุมมองของคนขี้เกียจเขาก็เห็นแต่ความสบายความลำบากอันนี้ลำบากไม่ทำอันนี้สบายทำมองมุมนี้ในขณะที่คนขยันเนี่ยที่เขาจะมีความบากบั่นไม่ทอดทุระคือเขาจะมีอันนี้ได้คือเขาไม่ได้เห็นแก่ความสบายหรือความลำบากแต่เขาเห็นแก่ความสำเร็จความสำเร็จของการงานที่จะเกิดขึ้นความสำเร็จของสิ่งที่เราต้องการจะทำให้มันมีใช่ไหมอันนี้มันคือเรื่องปัญญาไอ้ตรงนี้แหละที่เราต้องตั้งไว้ยังไงมันจะเป็นเรื่องของทำเรื่องปรุงแต่งที่เป็นหนึ่งใน3องค์ประกอบที่สำคัญของอิทธิบาทอิทธิบาทนั้นมี3องค์ประกอบต้องฟังแล้วไม่ใช่4ท่าน3นะยังไงนะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยเรานับเป็น1ไงทุกคนเอ้านับเป็น1เอาแล้ว2 3คืออะไรถ้าเรามีฉันทวิริยะจิตตวิมังสาแล้วนะแล้วเราไม่มี2ไม่มี3เราจะทำให้สำเร็จก็ไม่ได้ด้วยมุมมองเราก็จะไม่พอมันไม่มีที่ตั้ง2คืออะไรทุกฟังคือทำเครื่องปรุงแต่งคือเป้าหมายที่เราต้องการทำให้สำเร็จนั่นมาตั้งเอาไว้ส่วนสำหรับบางคนก็ฉันต้องการจะหารายได้เสริมตั้งขึ้นมาอีกคนหนึ่งว่าฉันต้องการบรรลุโสดาบันอีกคนหนึ่งอรหันต์อีกคนหนึ่งบอกจะเอาลดความอ้วนนั่นแหละตั้งขึ้นมาเป็นทำเครื่องปรุงแต่งด้วยจะตั้งขึ้นไว้ แล้วมันต้องมีอันที่สามด้วยคือสมาธิต้องมาเชื่อมกันให้ได้ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเอาปัญญาตรงส่วนวิมังสานี่แหละจะมาเชื่อมกับเฮ้ยสิ่งที่ฉันต้องทำให้สำเร็จอ่ะมันจะไปเชื่อมกันได้ยังไงเพราะไม่งั้นมันจะกลับไปคือเก่ามันเชื่อมกันอยู่สัปดาห์เดียวตอนต้นปีตอนนั้นแหละได้หรือไม่ก็ไปปฏิบัติธรรมมาเออมีกำลังใจสูงตอนนั้นได้แต่พอกลับมาบ้านแล้วปุ๊บไอ้ตัวเชื่อมมันหายไปเรามัน

เดียวยังมีทำเครื่องปรุงแต่งคือเป้าหมายที่เราต้องการทำให้สำเร็จและอันที่สามคือสมาธิเป้าหมายเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยนะทุกฝั่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มองจุดอะไรที่มันจะให้เกิดความสำเร็จเนี่ยมันจะไม่มีที่เพ่งเล็งไปมันจะไม่มีที่ให้จิตเราตั้งไว้มันก็จะแส่สายไปหาความสบายหรือหนีความลำบากถ้าเห็นแก่ความสบายเห็นแก่ความลำบากเมื่อไหร่มันก็ไปผิดทางมันจึงต้องมีเป้าอยู่เสมออย่างสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็อะไรนิพพานนิโรธนั่นคือเป้าหมายความพ้นจากทุกข์เส้นทางล่ะก็มรรคแปดไงที่เราอยู่ตอนนี้ก็ทุกข์ไงสำหรับคนที่ทำธุรกิจเป้าหมายของคุณก็คือสร้างรายได้เสริมเส้นทางอ่ะก็แล้วแต่จะวิธีไหนจะเป็นธุรกิจประเภทขายตรงก็ได้ Affiliate ก็ได้หรืออินเทอร์เน็ตก็ได้อสังหาริมทรัพย์ก็ได้หลายอย่างหุ้นก็ได้วิธีการเยอะแยะจุดที่เราอยู่ตอนนี้เป็นไงก็ดูสิว่ามันเท่าไหร่หรือสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนเป้าหมายคุณอยู่ที่กี่กิโลน้ำหนักนะส่วนต่างกี่กิโลตอนนี้เท่าไหร่เส้นทางทำยังไงมันไม่ออกกำลังกายก็อาหารก็มีแค่นี้แหละไอ้แกปตรงนี้ช่องว่างตรงนี้สำหรับบางคนมันมากสำหรับบางคนมันน้อยน้อยหรือมากไม่ใช่ประเด็นนะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับนกมูลไถหรือว่าช้างอาชาไนนกมูลไถตัวไม่ใหญ่หากินตามพื้นดินเวลาที่ชาวนาเขาไถนาแล้วมีหนอนมีอะไรมันก็ไปกินเขาก็จะเอาเถาหัวด้วนไปปูขามันให้มันไปไหนไม่ได้ก็ไว้เล่นกับลูกกับหลานเวลาอยู่ที่นาเลี้ยงมันหมาอย่างนี้นะในขณะที่ช้างอาชาในชั้นเจนสงครามมีงางอนงามผูกด้วยเชือกป่านเส้นเท่าหัวแม่โป้งเวลามันเอี้ยวตัวทีเดียวดูฟังเชือกนี่ขาดกระจุยหมดเพราะมันแข็งแรงจะผูกช้างประเภทนี้ได้ต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นเครื่องผูกเล็กๆมีเถาหัวด้วนเหมือนบระเพ็ดที่ไม่ได้มีรากอะไรมั่นคงเลยผูกนกมูลไถอยู่ทั้งๆนี้มันไม่มั่นคงนะแต่ทำไมมันผูกอยู่ในขณะที่เชือกปานเท่าหัวแม่โป้งดูเหมือนมั่นคงแต่ผูกช้างไม่อยู่เพราะช้างมันตัวใหญ่ท่านผู้ฟังมันมีกำลังมากนกมูลไถตัวมันเล็กมันมีกำลังน้อยเครื่องผูกที่ดูเหมือนไม่มั่นคงจึงมั่นคงสำหรับมันนกมูลไถเครื่องผูกที่ดูเหมือนมั่นคงจึงผูกไม่ได้เลยสำหรับช้างเพราะมันกำลังมากกำลังมาจากตรงไหนท่านผู้ฟังตรงเป้าหมายนี่แหละสามัญผลคุณตั้งใจไปตรงไหนสำหรับคนที่มีกำลังคือเขาตั้งจิตไว้ตรงที่ว่าจะสิ่งที่ให้สำเร็จมันคืออะไรมันคือมาตรงอิทธิบาท4ทำเครื่องปรุงแต่งนี่ไงแต่กรณีของคนที่ปฏิบัติธรรมคุณตั้งเป้าอยู่ที่อรหันต์หรืออย่างน้อยก็โสดาบันนี่โอ้นั่นทุกข์มีน้อยกว่ามากเลยแต่ที่เราทุกข์อยู่ปัจจุบันนี้ไอ้เครื่องผูกปัจจุบันเนี่ยหรือแก๊ปเนี่ยช่องว่างมันจะมากขนาดไหนก็ตามแต่พอเราตั้งไปอยู่ที่เป้าหมายปุ๊บเนี่ยมันจะมีกำลังใจเหมือนช้างอาชาไนแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายนะมันก็จะมาเกาะๆอยู่แถวเนี้ยเกาะๆอยู่กับความสบายความลำบากมันก็ไปไหนไม่ได้ไงผูกอยู่ด้วยเครื่องผูกปัจจุบันหรือถ้าคนทำธุรกิจเอ้าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เฮ้ยเรามีรายได้ทางนี้มีเงินเข้าทางนั้นเราจะมีอิสระทางการเงินเราจะมีฟรีดอมเขาก็ตั้งเป้าไว้ตรงนั้นหรือคนที่จะลดความอ้วนอ่ะคิดถึงความมีสุขภาพดีคิดถึงความที่ว่าชีวิตจะดำเนินไปดีได้อย่างไรไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องหาหมอไปไหนทำอะไรก็ได้ตั้งเป้าไว้ตรงนั้นแล้วถ้าเป็นคนเรียนหนังสืออ่ะคนเรียนหนังสือก็จะสอบให้ผ่านข้อนั้นข้อนี้เพื่อเราจะได้หางานทำประเภทนั้นหรือไปที่นั่นต่อได้ในการที่เราสามารถกำหนดจิตตั้งจิตจดจ่อเพ่งไว้กับความสำเร็จอันใดอันหนึ่งที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือเพ่งไปที่สามัญญผลจะทำให้จิตของเรามีกำลังเหมือนช้างได้จิตนะท่านผู้ฟังต้องมีกำลังถ้าเราจดจ่อไปผิดที่มันก็จะไหลไปหลุดไป
อ่อนไป

กำลังไปจิตเราก็จะกลายเป็นเหมือนนกมูลไถที่แบบอ่อนกำลังเครื่องปลุกอะไรนิดหน่อยแล้วก็ลากไปได้ลากไปกินก็กินลากไปนอนก็นอนลากไปสบายหนีความลำบากเล่นเกมติดโซเชียลนี่แล้วเพราะจิตมันอ่อนกำลังเหมือนนกมูลไถแต่ถ้าเราเพ่งไปในที่ที่จะสำเร็จมีอิทธิบาทนะจิตเราจะมีกำลังเหมือนช้างอาชาในชั้นเจนสงครามมีงางอนงามเป็นคนไม่ทอดทุรักมีความบากบั่นมีกำลังใจมีความมั่นใจไม่เกียจคร้านประกอบด้วยปัญญามีอุทธานสัมปทาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยความสำเร็จในชีวิตของเราจะเกิดขึ้นมาได้ทุกฝั่งขอให้ทุกฝั่งจงเป็นผู้มีความเพียรมีความไม่ประมาทมีความรอบคอบไม่ละหลวมจิตใจประกอบด้วยปัญญามีความมั่นใจมีความสงบอยู่ในภายในในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
2: ่อค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางของกรมธนารักษ์อย่างเคร่งครัด
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกรณีเจ้าพนักงานของรัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าหรือชาร์จไฟของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่สำนักงานกพ.เสนอและจะแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบต่อไปในการนี้รัฐบาลได้กำชับให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าที่กรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันขบวนรถเชิงสังคมยังเปิดให้บริการตามปกติย้ำภาพเอกสารหลุดเป็นเพียงแนวคิดภายในเพื่อการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์ต่อเพื่อป้องกันความสับสนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทางอีก16ขบวนจนสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้บริการโดยยืนยันว่าเป็นเพียงบันทึกข้อความภายในเพื่อนำข้อมูลขบวนรถที่มีผู้โดยสารน้อยมาเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน เปลี่ยนไปอย่างไรและจะสามารถปรับปรุงเส้นทางหรือนำหัวรถจักรและตู้โดยสารไปหมุนเวียนให้บริการในเส้นทางที่มีความต้องการสูงกว่าย้ำในวันที่1มิถุนายน2569จะไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติในทุกเส้นทางทั้งนี้การรถไฟขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
10: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้งพื้นที่รับสมัครณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาโดยเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 5:00 น.และเริ่มรับสมัครอย่างเป็นทางการระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.พร้อมจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทั้งจุดรายงานข่าวจุดถ่ายทอดสดจุดลงทะเบียนและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องด้านความปลอดภัยและการจราจรได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่รวม225นายดูแลความเรียบร้อยตรวจตราพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและประชาชนโดยรอบเพื่อให้กระบวนการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยของชาวกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันพุธที่27พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะเรา2คนค่ะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องพร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มีสายชนีสังช่างเทคนิคค่ะนี่กดไลค์กดเลิฟมาเลยนะคะFacebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะสำหรับเช้านี้ตามข่าวไปด้วยไปกับเรานะคะทุกช่องทางเลยนะทักกันมาได้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ฟ้าฝนต้องตามกันด้วยวันนี้กรุงเทพอากาศสดชื่นสดใสแจ่มใสมากๆเลยนะคะเช้าๆแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรรับฟังเราชัดเจนไหมนะคะบอกเรามาหน่อยเพราะว่าวันก่อนระบบอาจจะขัดข้องหน่อยนะคะบางท่านอาจจะเข้าไปติดตามเราทางแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าไปกดง่ายๆเลย NBT Plus NBT Plus เนี่ยฟังวิทยุสดก็ได้ทั่วประเทศเลยทุกคลื่นนะคะที่มีรวมไปถึงทีวีด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างทักกันมานะคะ
1: ค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะที่ตอนนี้ก็กำลังเข้ามาทักทายเรากันเยอะแยะมากมาย
0: ค่ะ
1: อบอุ่นด้วยอบอุ่นนะอบอุ่นจริงๆนะสำหรับเช้าวันพุธวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเช้าวันพุธที่มีหลากหลายเรื่องราวจริงๆจริงๆก็มีทุกวันนะเรื่องของข่าวสารเนี่ยแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงนักขณะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงให้ฟังกันแต่ว่าตอนนี้ไปที่พยากรณ์อากาศกันก่อนซึ่งสำหรับประเทศไทยค่ะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ
0: ค่ะวันนี้ฝนใช่เลยทางพนมสุราษฎร์ตอนหัวรุ่งนะคะจากพี่กิตติมาส่วนอ่างทองร้อนค่ะพี่บุญธรรมบอกมา
1: ค่ะ
0: นะคะพี่พรทิพาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าในทุกๆวันพี่สายันมาแล้วป้าวันดีมาแล้วสุขสันต์วันพุธนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่อัชราอ้าวเช้านี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนทักกันมาเพิ่มเติมได้กับเพจข่าวยามเช้าบางท่านฟังทางวิทยุฟังช่องทางอื่นๆก็ทักมาเพิ่มเติมกันนะคะพอคุณชยนันท์บอกเรื่องของอากาศแล้วล่าสุดค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนะคะในส่วนของตอนตีห้าที่ผ่านมานี่เองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนางสาวสุกัญญานียะวินชานท่านก็มีประกาศจากกรมอุตุเป็นฉบับแรกเลยนะคะฉบับที่หนึ่งเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมก็คือเริ่มพรุ่งนี้นะคะจนถึง1มิถุนายน2569โอ้นี่วันหยุดชดเชยพอดีเลยนะวันจันทร์นะคะยังไงอย่างที่รายงานไปก็ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักนะคะแต่บางท่านก็บอกว่าหน้านี้มันหน้าฝนแล้วน
1: ะ
0: เพราะว่ากรมอุตุประกาศเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะคะก็เตรียมความพร้อมหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องชาวเกษตรกรต่างๆก็เตรียมลงไร่ลงนากันแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูการผลิตแล้วนะคะอาการเพาะปลูกแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยตามข่าวไปด้วยกันค่ะ6:13ไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.หลายประเด็นทีเดียวที่ออกมาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเลื่อนประชุมครม.สัญจรนะคะที่จะมีขึ้นต้นเดือนมิถุนายนเลื่อนไปก่อน1เดือนนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาออกไป1เดือนเนื่องจากว่ามีหลายๆประเด็นที่ยังไม่แล้วเสร็จต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแล้วก็รอหารือท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางถึงกรุงเทพนะคะวันนี้ซึ่งทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวานนี้นะคะ26พฤษภาคม2569ท่านก็ได้พูดถึงการประชุมครม.ถึงกรณีการเลื่อนการประชุมออกไปก่อนนะคะโดยเฉพาะในการลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่สงขลาคือเดิมทีกำหนดช่วงมิถุนายนนี่แหละ
1: ค่ะ
0: วันที่8ที่9มิถุนายนท่านก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากตอนนี้มีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จแล้วก็พอท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเดินทางกลับมาประเทศไทยก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือทันทีเบื้องต้นอาจขอเลื่อนกำหนดการออกไปประมาณ1เดือนนะคะทางนี้ก็ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณแล้วก็สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้แล้วแต่จะเลื่อนออกไปนานแค่ไหนนั้นต้องรอหารือท่านนายกแล้วก็ขอความเห็นจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนค่ะ
1: มาดูกันถึงเรื่องพรก.เงินกู้นะคะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญก็รับในเรื่องของคำร้องเอาไว้นะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยทางด้านของก็คือทางด้านของสภาพัฒน์เองเนี่ยตอนนี้ก็ระบุเช่นกันว่ากำลังร่างคำชี้แจง

0: ทราบชัดเจนว่าจะมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อใดโดยต้องสอบถามทางด้านของนายประกรณ์อีกครั้งหนึ่งส่วนบทบาทของคณะกรรมการกันกรองนะฮะทางด้านของนายดนุชาก็ระบุเขาว่าจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องสอบถามทางกระทรวงการคลังเนื่องจากตนเองเป็นเพียงกรรมการและในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะยังไม่มีวาระเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมทั้งยังไม่มีการที่จะเรียกประชุมเพิ่มเติมโดยต้องรอดูว่าจะมีหน่วยงานใดเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ค่ะ
1: ด้านนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นคำชี้แจงพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทผ่านการกันกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อสร้างคะแนนนิยมแต่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ให้สัมภาษณ์ที่ตอนที่อยู่ฝรั่งเศสอยู่นะคะถึงกรณีดังกล่าวที่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงออกพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทของ5 หน่วยงานให้ตรวจสอบนะคะว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วนะคะท่านนายกบอกว่าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามที่มีคนกล่าวอ้างว่าหาเสียงหรือเปล่าหรือเพื่อคะแนนความคะแนนเพื่อความนิยมหรือเปล่านะคะแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงค่ะท่านนายกบอกว่าตรงนี้เพื่อกระตุ้นแล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศท่านนายกบอกด้วยนะคะว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ไปก้าวล่วงว่าถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าในการทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าถ้าขัดก็จะดำเนินการต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชนค่ะ
0: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็อยู่ในทางด้านของภารกิจเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะซึ่งการไปฝรั่งเศสในครั้งนี้อย่างที่เราได้ทราบกันคือจะก็มีการไปพูดคุยทางด้านของเศรษฐกิจกันโดยเช่นกันนะคะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ระบุนะคะว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ภารกิจต่างๆสำลิดผลตามที่ได้เตรียมการไว้ทั้งการได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนไทยในฝรั่งเศสค่ะรวมทั้งการได้พบหารือกับทางด้านของนายเอมารูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยในโอกาสอันดีที่ในปีนี้ไทยและฝรั่งเศสค่ะครบในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต170 ปีค่ะซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้าใจระหว่างการและเปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพโดยได้หารือกันทั้งในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสในการลงทุนของทางด้านภาคเอกชนของทั้ง2 ประเทศซึ่งจากการพบกับทางด้านของตัวแทนภาคเอกชนค่ะทางด้านของฝรั่งเศสได้รับการยืนยันค่ะว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนในไทยซึ่งไทยนั้นจะต้องตื่นตัวและพร้อมรับการเข้ามาลงทุนในครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้กับภาคเอกชนค่ะทั้งในฝรั่งเศสเองทางยุโรปเองนะคะโดยเฉพาะการเร่งการเจรจาเขตการค้าเสรีและก็สหภาพยุโรปนั่นคือ FTA ของไทยแล้วก็ทาง EU ด้วยให้แล้วเสร็จค่ะเพื่อที่จะสร้างศักยภาพในการแข่งขันในเรื่องของการส่งออกของทางประเทศไทยนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังยืนยันด้วยนะคะว่าสินค้าไทยในมุมมองของสภาพยุโรปขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและตรงตามมาตรฐานของนานาชาติแต่ยังคงมีข้อติดขัดในเรื่องของสินค้าทางด้านของการเกษตรเนี่ยที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นค่ะว่ารัฐบาลจะไม่เจรจาแล้วทำให้ประเทศเนี่ยต้องเสียเปรียบนะในครั้งนี้ที่เดินทางไปแล้วก็จะไม่มีผลประโยชน์เนี่ยของประเทศไปสร้างข้อตกลงที่ทำให้เกิดความสูญเสียโดยเด็ดขาดด้วยค่ะ
1: ค่ะหลายท่านจะเห็นภาพนะคะว่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยออกมารับท่านนายกท่านนายกก็ยกมือไหว้แบบไทยๆท่านก็รับไหว้แบบว่าเป็นคือรับไหว้แบบไทยอ่ะ
0: ค่ะ
1: และมีช่วงโพสต์เมดอินไทยแลนด์ร้องเพลงลบลิขสิทธิ์คือตอนนี้เพลงของนายแอดคาราบาวนี่ดังมากเลยนะ
0: ค่ะเมดอินไทยแลนด
1: ์
0: นะก็ดีเราได้ฟังแต่เด็กๆแล้วเพลงเนี้ย
1: เนาะ
0: ต้องดูซิว่า มีการเผยแพร่เนี่ยปีพุทธศักราชไหนแต่ว่าเกิดมาก็ได้ฟังแล้วเพลงนี้นะ
1: ก็เพราะแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะ

0: ทำให้แบบอุ๊ยบางทีเพลงเนี่ยสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะหลายท่านก็บอกว่าดูเหมือนกันเห็นความน่ารักแล้วก็เป็นกันเองคือชื่นมื่นมากๆเลยนะคะแน่นอนละค่ะว่าเดี๋ยวกลับมาก็คงจะมีความคืบหน้าในส่วนของหลายๆเรื่องเพราะท่านนายกเนี่ยไปเหมือนเป็นเซลแมนของประเทศไทยเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปนี่ก็เหมือนไปขายของไปเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเราเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: รอติดตามกันเอาวันนี้ถามหน่อยใครลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วผลเป็นยังไงบ้างมี SMS ตอบรับมายังไงบ้างหลังจากที่รัฐบาลก็เปิดโอกาสตั้งแต่เมื่อวันที่25ใช่ไหม
1: 25
0: วันนี้วันที่3
1: 26 27ก็คือวันนี้วันที่3เข้าสู่สำหรับท่านที่ลงทะเบียนใหม่เอี่ยมกริ๊กที่เขาบอกว่าต้องให้ระบบเนี่ยพิจารณาตรวจสอบเป็นระยะเวลา3วันเอาวันนี้27ก็เท่ากับ3วันวันนี้แล้ว
0: ใช่ก็คือตลอดทั้ง5วันนะคะ25ช่วงนี้แหละจนถึง29ใช่ไหมปรากฏว่าจำนวนสิทธิ์โดยประมาณเนี่ย3ล้านสิทธิ
1: ์
0: หรือจนกว่าจะปิดลงทะเบียนคือ29พฤษภาคมแล้วแต่เกณฑ์ไหนจะถึงก่อนนะคะปรากฏว่าล่าสุดเราเช็คเรียลไทม์นะตอนนี้ 6:22 นาทีนะคะสิทธิ์คงเหลืออยู่นะ 5,043,346 สิทธิ์เมื่อคืนดู4ทุ่มประมาณ6ล้านก็ประมาณล้านนึงนะโอ้เขาบอกว่าวันแรกเนี่ยลงกันซะระบบหน่วงกันไปเลยแต่ล่าสุดก็คือยังคงมีนะยังเหลืออยู่ละ5ล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะ
1: ใช่ถือว่าเยอะ
0: นะคะ2วันผ่านไปเป็นยังไงรัฐบาลบอกว่ายอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยทะลุไปโอ้25ล้านคนแล้ว
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะก็มีการสรุป2วันที่มีการลงทะเบียนกันไปโดยทางด้านของนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลออกให้60พี่น้องประชาชนอีก 40%
0: ค่ะ
1: หลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ช่วงเวลา10:07 น.เมื่อวานนี้ก็คือล่าสุดที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาคือมีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนตรงนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลบอกว่าสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของทางรัฐบาลอย่างลดหลามโดยในจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดค่ะโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสเดิมอยู่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ74%และเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่อีก26%สำหรับผลการดำเนินการในวันที่2นี้ค่ะทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันค่ะว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้ค่ะมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วกว่า24,200,000 คนถือว่าคิดเป็นร้อยละขนาดนี้เนี่ย 96.6 นะฮะของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดโดยในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องการตรวจสอบเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ430,000 รายตรงนี้นะ 430,000 รายตรงนี้คือข้อมูลเขาบอกว่าพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เนี่ยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนี้ค่ะที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นๆของทางภาครัฐนะรวมถึงเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยก็คือมีบางส่วนเป็นผู้ที่เสียชีวิตนะหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขของโครงการรัฐในอดีตมานะ
0: ฮะ
1: ทางด้านของท่านรองโฆษกท่านก็ย้ำนะครับว่าตัวเลขนี้สะท้อนว่าระบบลงทะเบียนสามารถที่จะรองรับปริมาณผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากได้อย่างมีเสถียรภาพนะฮะมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะเดินหน้าดูแลระบบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยนะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมบางท่านก็บอกว่าโอ้แล้วยังไงเนี่ยคิดยังไงคำนวณยังไงรู้สึกว่าบัญญัติยางของการคำนวณร้อยละเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้าแล้วฉันจะต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงเท่าไหร
0: ่ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆคำนวณเพราะว่าจะเริ่มมิถุนายนเดี๋ยวข่าวยามเช้าจะมาเรียกว่ามาเคาะมาช่วยกันคำนวณไม่ยากเลยท่านทราบดี100เนี่ยเอาง่ายๆเลยรัฐบาลจ่ายให้60บาทเราจ่าย40บาทเอาง่ายๆนะคะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้มีหลายท่านเนี่ยรายงานตัวมาแล้วว่ายืนยันตัวตน รียบร้อยแล้วจ้านี่พี่วนิดาพี่พรพนาบอกว่าผ่านแล้วค่ะหลายๆท่านก็บอกมาผมลงทะเบียนไทยช่วยไทยสำเร็จแล้วครับพี่สุพิษนี่อย่ารับข้อความเมื่อวานรอวันเดียวได้สิทธิ์แล้วครับลงวันเดียวได้สิทธิ์เลยนะคะไทยช่วยไทยพี่สุเทพได้เรียบร้อยแล้วค่ะสมัครใหม่ก็ได้ค่ะนี่พี่สุริยาท่านไหนเป็นยังไงบ้างหรือว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรไหมพี่ฟ้าสนั่นโอ้โหชื่อน่ารักจัง ลงทะเบียนนะครับอ่อนวิภาระยองผลไม้ออกแล้วนะคะสละทุเรียนลองกองมังคุดโอ้โหว่าแล้วก็หิวเลยนะคะพอพูดถึงไทยช่วยไทยแล้วเนี่ยหลายท่านก็เข้ามาติดตามโอ้โหเยอะมากเลยช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวมีข่าวดีนะข่าวยามเช้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนวันก่อนท่านผอ.น้องวิไลลักษณ์รุ่งสมัยค่ะผอ.ส่วนกระจายเสียงในประเทศท่านก็พาพวกเราเนี่ยทำห้าสอเนา
1: ะ
0: เก็บโน่นนี่นั่นข่าวของโน่นนี่นะโอ้ไปเจอเสื้อข่าวยามเช้าแล้วก็กระเป๋าข่าวยามเช้าสีม่วงนะคุณชัยนันท์คุณแอลเดี๋ยวมีข่าวดีเดี๋ยวจะไปปรึกษากันว่าอาจจะมีข่าวดีรัฐบาลสนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมข่าวยามเช้าเราก็ FC เราเยอะทั่วประเทศไทยเราก็จะมีแจกของรางวัลนะคะเดี๋ยวจะเป็นเสื้อหรือจะเป็นกระเป๋าเก๋ไก๋นะคะสะพายไปได้ทุกที่ก็รอติดตามแล้วกันนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้กรมการปกครองนะคะโดยอธิบดีนฤชาโคสาศรีวิไลท่านก็อธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านสั่งการอำเภอลงพื้นที่ด่วนค่ะไปอำนวยความสะดวกประชาชนแล้วก็ร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งตอนนี้ประชาชนบางส่วนเนี่ยเจอปัญหาเนาะในการสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเช่นบางคนก็สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันตังไม่สำเร็จไม่มีความเข้าใจหรือขาดความเข้าใจไปนิดหนึ่งมันก็เลยไม่สำเร็จทำให้ตอนนี้ธนาคารกรุงไทยหลายสาขามากพี่น้องประชาชนแออัดกันมากท่านก็เลยบอกสั่งด่วนไปเลยถึงผู้ว่าทั่วประเทศเลยนะคะทุกอำเภอเลยบอกว่าช่วยลงไปช่วยพี่น้องประชาชนกันหน่อยผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครแล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ถุงเงินเกี่ยวกับร้านค้าถ้าเป็นเป๋าตังเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนนะคะให้ไปช่วยหน่อยเพื่อจะได้ให้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านบูรณาการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะส่วนท้องถิ่นเนี่ยลงไปหน่อยช่วยบริการประชาชนในพื้นที่นะคะจะได้สรุปกันมากขึ้นสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสหลายท่านยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการได้นะคะถึง30 กันยายน 2569ส่วนร้านค้าใหม่เป็นยังไงร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
1: สำหรับเงื่อนไขผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะตอนนี้ก็อย่างที่พี่น้อยได้บอกไปว่าก็ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30 กันยายน 2569ส่วนร้านค้าใหม่ค่ะที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569อันนี้คือสำหรับร้านค้าใหม่ป้ายแดงเลยนะโดยร้านค้าทั้งสองกลุ่มนี้ค่ะที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วจะต้องเข้าไปตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินให้เรียบร้อยเพ
0: ื
1: ่อการลงทะเบียนที่สมบูรณ์สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการก็สามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichoythaiplus.th ค่ะ
0: ค่ะผ่านไปประมาณ7 นาทีพี่น้องประชาชนก็ทยอยลงทะเบียนคนละครึ่งออกขอให้เขาไทยช่วยไทยพลัสนะคะประมาณ 2,000 กว่า 5,000 กว่า
1: ตื่นเช้ามา
0: ก็ทยอยกันนะ
1: ค่ะก็ทยอยกันแต่เช้า 2,000 กว่าน
0: ี่พี่จารินีบอกว่าลงวันเดียวได้สิทธิ์ยอดเยี่ยมมากนี่มีบางท่านมีกำนันอะไรนะอยู่จังหวัดไหนบอกว่าหอกระจายข่าวเนี่ยซ่อมไป1 สัปดาห์พี่น้องประชาชนไม่ได้ฟังเสียงตามสายตื่นสายกันเลย
1: โอ้ขอบคุณ
0: ขอบคุณมากเลยที่ข่าวยามเช้าช่วยให้ปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณแล้วก็ตื่นไปด้วยกันนะคะ
1: ค
0: ่ะพักกันสักครู่ค่ะติดตามตีคอนร้องข่าวจากคุณบุญมาสีมาศเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายยังมีเรื่องราวหลากหลายรออยู่ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15 ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5 ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริง ผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายโครงการในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญแล้วครับที่มีจุดมุ่งหมายในการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัยก้าวไกลสู่ระดับสากลและยังสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนทั่วประเทศไทยกันด้วยครับโดยมีแนวคิดหลักตามพระดำรินั่นก็คือผ้าไทยใส่ให้สนุกครับผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผ้าไทยให้กลายเป็นแฟชั่นที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันผ่านการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่และการตลาดมาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเริ่มต้นที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครครับที่นี่แหละครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครจนประสบความสำเร็จเป็นดอนกอยโมเดลขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆและความยั่งยืนกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายผ้าอย่างเช่นลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีลายขิดนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้านำไปต่อยอดครับตลอดทั้งมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยอันได้แก่จังหวัดอุดรธานีนครพนมสงขลาเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์กันด้วยโดยมีทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนได้เร่งเครื่องขับเคลื่อนโครงการนี้แหละครับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระสิริโฉมและพระกรณียกิจด้านผ้าไทยเพื่อให้เยาวชนและประชาชนคนไทยโดยทั่วไปนั้นได้ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมส่วนทางด้านการฝึกอบรมและเชิงปฏิบัติการนั้นก็ยังได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นนักออกแบบและนักการตลาดลงพื้นที่พัฒนาทักษะให้กับกลุ่มช่างทอผ้าในเรื่องการจับคู่สีเทรนด์โลกและการตัดเย็บกันด้วยมีการประกวดผ้าลายพระราชทานเพื่อกระตุ้นให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาฝีมือการย้อมสีธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยือนฝรั่งเศสครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569นายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญอันได้แก่ประเด็นที่1คือ ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่างเช่นพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ครับประเด็นที่2ประเด็นสำคัญที่2คือการเจรจาความตกลง FTA ไทย EU ซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญแหละครับที่รัฐบาลเองก็มุ่งมั่นจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และขอบคุณฝรั่งเศสแล้วครับที่สนับสนุนกระบวนการเจรจาตลอดมาครับประเด็นสำคัญประเด็นที่3คือยกระดับความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์จากที่ทั้ง2ฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอบราโกลจะขยายสู่ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์กันด้วยครับประเด็นสำคัญประเด็นที่4นั่นคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยประเทศไทยก็ยึดมั่นในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลและก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้โพสต์ภาพคู่ถ่ายคู่กับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพร้อมเพลง Made in Thailandโดยย้ำว่าประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงให้ความร่วมมือที่ดีต่อกันเอ้าเพลงนี้ยังจำกันได้ไหมครับกับเพลง Made in Thailand ที่ร้องว่า Made in Thailand แดนดินไทยเราเก็บการจนเก่าเรามีแต่ของดีๆของคาราบาวนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้านนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยมีการแท็กเพลงที่ชื่อว่า Made in Thailand ของวงคาราบาวของประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งวงคาราบาวนั้นก็เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานของประเทศไทยเลยทีเดียวหลังจากให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลที่ทำเนียบปาแลเดเลลีเซพร้อมระบุข้อความว่ามีความสุขที่ได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงเสริมสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้วางใจความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดและความร่วมมือในด้านเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์และความมั่นคงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการเยือนฝรั่งเศสนั้นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมทีมไทยแลนด์ถกสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสเชิญนักลงทุนใช้ไทยนั้นเป็นประตูสู่อาเซียนหนุน FTA ไทย EU ดันเศรษฐกิจมูลค่าสูงกันต่อไปด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมหารือกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสณกรุงปารีสโดยย้ำความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนสู่เอเชียและอาเซียนพร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับคาดกันว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปได้อย่างน้อย 40% และก็สร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนระยะยาวในไทยกันด้วยซึ่งประเทศไทยเองก็ยังคงมุ่งยกระดับมาตรฐานสากลพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเสริมทักษะแรงงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และบทบาทในห่วงโซ่มูลค่าโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีวาระต่างๆที่แจ้งกันออกมาเรื่องราวต่างๆซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการแจ้งว่ารัฐบาลเลื่อนประชุมครม.สัญจรเดือนมิถุนายนนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เปิดเผยว่ามีโครงการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือเรารู้จักกันว่าครม.สัญจรนี่แหละครับซึ่งเดิมนั้นได้กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569เนื่องจากว่าการประชุมครั้งดังกล่าวนั้นมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดเลยทีเดียวจึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สอดคล้องกับกรอบงบประมาณของภาครัฐกันด้วยจึงมีความจำเป็นอย่างนี้เช่นนี้แหละครับที่จะต้องขอเลื่อนการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ที่หาดใหญ่ออกไปก่อนครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนรอบด้านกันซะก่อนนั่นเองครับพี่น้องมาถึงเรื่องของการโฆษณาที่มันเกินจริงวอนในโซเชียลมีเดียกันมากมายก่ายกองบอกว่าทองคำเปลวกินได้เอ้ากินได้จริงหรือเปล่าอย่างไรมาฟังรายละเอียดความจริงตรงนี้กันครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ส่งทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผนึกกำลังกับทางอย.นี่แหละครับให้คุมเข้มบอกว่าทองคำเปลวกินได้พร้อมพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงว่อนในโลกโซเชียลจี้แพลตฟอร์มดังๆปิดกั้นเลยครับเตือนผู้บริโภคแล้วครับบอกว่าเช็คก่อนซื้อวันส่งผลต่อสุขภาพครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยเรื่องนี้ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบและควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือฟอยล์โลหะสีทองสำหรับตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังพบว่าสินค้าจำนวนมากมายใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะว่าทองคำ 24K กินได้รับประทานได้โดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและก็ไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์กันด้วยครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยครับว่าสคบคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อ อย.ของกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาความปลอดภัยของวัสดุที่นำมาใช้กับอาหารควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ๆดังๆต่างๆนำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าข่ายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกจากระบบหรือเทคดาวไปเสียซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มออนไลน์ดังๆรายใหญ่ๆอย่างดีเลยทีเดียวครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานและทุกแพลตฟอร์มแหละครับที่ร่วมเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ขอเน้นย้ำผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายเลยครับให้ขายความสวยแต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดครับคือขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดพร้อมฝากคำแนะนำถึงผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือฟอยล์ตกแต่งอาหารนะครับว่าให้ตรวจสอบ3จุดสำคัญคือจุดที่1ดูฉลากและรายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่อย่างไรว่าใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้ตรวจสอบอันที่2ข้อที่2คือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานตรวจสอบข้อที่3คือเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงหรืออาจไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข116611666 หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศมีอยู่ทุกจังหวัดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกแล้วครับโดยนำทีมสคบจับมือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและคณะผู้บริหารสคบได้ประชุมหารือกับทางพลตำรวจตรีสารุธแขวงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแหละครับโดยในที่ประชุมนั้นก็ได้มีการหารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งที่ผ่านมานั้นสคบและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อบก.ปคบนี่แหละได้ทำงานด้วยกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีการลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำความผิดต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมไปถึงคดีต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำคณะของสคบนี่แหละมาหารือกับหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆให้มันมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นครับทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีการประสานความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมก็แจ้งได้ที่ไหนแจ้งได้ที่สายด่วนของสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะแจ้งที่แอปพลิเคชันก็ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.หมายเลขของเขาคือ1135 1135อย่างไรก็ตามครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายขอเตือนย้ำเตือนกันว่าก่อนโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งและก็อย่าลืมหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อด้วยนะครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ถูกหลอกนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creators มีการอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับตีคล้องร้องข่าวส่งท้ายในวันนี้กับการจุดประกายอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เมื่อทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creatorsอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่กันครับเอารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อว่า RPK Life Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์ครับโดยมีนายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษในฐานะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมงานดังกล่าวครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครแหละครับซึ่งก็มีผู้เข้ารับการอบ

0: ประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมก็ได้กล่าวให้โอวาทและก็เปิดการอบรมความตอนหนึ่งว่าในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสื่อออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่สำคัญในการแสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดสิ่งสำคัญคือการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ค้นพบความสามารถในตนเองพร้อมนำทักษะเหล่านั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยและมีจริยธรรมตลอดจนเรียนรู้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันว่าAI นี่แหละครับมาช่วยยกระดับการผลิตผลงานและร่วมกันสร้างเครือข่ายมิตรภาพเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาโรงเรียนและชุมชนกันต่อไปครับและนอกจากนี้แล้วความพิเศษและความเป็นสิริมงคลสูงสุดของโครงการในปีนี้นั่นก็คือคณะครูและนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนี้จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันด้วยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งถือเป็นพลังใจและแรงบันดาลใจอันสูงสุดแล้วครับในการผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไปครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องยกมือลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6 นาฬิกา55นาทีนะคะกลับมาช่วงท้ายของข่าวยามเช้าเราเหลือเวลาประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ3นาทีใช่ไหม
1: 3-4
0: นาที
1: ค่ะ
0: เรื่องของเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นะคะล่าสุดค่ะทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็บอกว่าได้อนุมัติเงินเยียวยานะคะสำหรับช่วยเหลือเหยื่อผู้ที่รับผลตรงนี้นะคะ6รายแล้วก็บอกว่าไม่ต้องถอดบทเรียนแต่ว่าต้องแก้ปัญหาทันทีตอนนี้การเยียวยาผู้เสียชีวิตได้อนุมัติเงินเยียวยาไปแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายนะคะดังนั้นนะคะโดยขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เยียวยาไป2,900,000 บาทแล้วก็จะมีอีก300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งขสมกแล้วก็ทางการรถไฟเนี่ยจะดำเนินการอนุมัติก่อนนะคะเช่นเดียวกับผู้บาดเจ็บก็ได้ไปเยี่ยมแล้วก็เยียวยาเบื้องต้นส่วนผู้เคราะห์ร้ายอื่นๆก็จะดำเนินการต่อไปนะคะทีนี้ในส่วนของทางด้านสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสหภาพการรถไฟก็สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการไม่เพียงพอจะต้องรับเจ้าหน้าที่เพิ่มไหมอย่างไรซึ่งคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าถือเป็นข้อเสนอ1ข้อนะคะที่น่าสนใจจากสหภาพการรถไฟก็เชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถทดแทนได้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการลดคนแต่ไม่ได้นำเทคโนโลยีมาให้มาใช้นะคะอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็ถ้าหากจะต้องเพิ่มบุคลากรอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระผูกพันกับงบประมาณด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของคมนาคมก็มีการพูดคุยกับในเรื่องของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบทางรางนะคะจะนำงบจากกองทุนเลขทะเบียนสวยเนี่ยมาจัดการปัญหาด้วยส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ช่วยกันนะคะเมื่อฟังผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพในปริมณฑลหรือจังหวัดไหนที่มีในส่วนของรถไฟผ่านระมัดระวังไว้อย่าประมาทเนาะเห็นข่าวหลายอย่างเหมือนกันบางคนอาจจะชะล่าใจหรือบางคนเห็นในคลิปต่างๆนะคะอย่าประมาทไว้นะคะจะได้ปลอดภัยกันค่ะ
1: ค่ะเอามาดูในส่วนของทางกกต.กันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดทางด้านของนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากตม.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาท่านบอก

0: บอกว่าในส่วนของกกต.ตอนนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อยู่แล้วแต่มุ่งเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะให้ทำงานให้ผิดพลาดเนี่ยน้อยที่สุดทุกหน่วยเลือกตั้งท่านว่าอย่างนี้อย่างเมืองพัทยาก็ต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่คิดว่ามีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่จะเข้ารับการอบรมได้ซึ่งมีเวลาพอสมควรเพราะจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเมืองพัทยามีไม่มากแต่ในส่วนของทางกทม.ท่านบอกว่ามีหน่วยเนี่ยมากถึงประมาณ 6,000 หน่วยก็จะเน้นไปที่ตัวประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถที่จะดูแลทางด้านของกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยคนอื่นๆได้เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างถูกต้องและก็เป็นที่ยอมรับด้วยแล้วก็จะให้เกิดการผิดพลาดให้น้อยที่สุดด้วยเช่นกันค่ะ
1: เริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนจะมีการรับสมัครแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทม.นะคะทางปลัดกทม.เองก็เตรียมพร้อมประชุมความพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยการจราจรด้วยนะคะพื้นที่สื่อมวลชนด้วยเพราะว่าโอ้โหจะใช้เจ้าหน้าที่เยอะมากนะคะในการที่จะดูแลตรงนี้ซึ่งก็เน้นย้ำทุกภาคส่วนในการกระบวนการที่จะมีการเริ่มต้นขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวย้ำช้าต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้านรายภายใน24ชั่วโมง
1: อิหร่านประณามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านกรมพละศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระ